ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radioอยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: ยูไบทรูซิมและแพ็คของคนเจนใหม่เติมเงินและรายเดือน
2: เล่นกับยูโซเชียลเกมไม่อั้นเน็ตแรงเต็มสปีดเรียนกับยูฟรีคอร์ส AI จาก Google Gemini

0: เลยได้ตามใจ
1: whatever you want คุณจัดให้ you buy two แพ็คคุ้มเน็ตแรงสิทธิพิเศษจัดเต็มอยู่กับยูดีกว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหาร
1: กว่าซิมและแพ็คของคนเจนใหม่
2: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยก

0818-7456รอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุก

0: ไทยอัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

วัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับทักทายกันช่วงบ่ายเลยนะมาถึงแล้วเซย์ฮายกันได้เลยกับเพลงเพราะที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้เจอกันตรงกับวันเสาร์ที่11นะครับเดือนกรกฎนะครับ2569ครับคุณผู้ฟังวันเสาร์ที่11เดือนกรกฎนะมาวันนี้วันเสาร์นี่คนฟังอาจจะบางลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่บางนะก็ยังเยอะอยู่ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับทักทายหลายพื้นที่นะครับที่กำลังฟังกันอยู่ครับจะทำงานกันอยู่จะเดินทางส่งรถส่งราขับรถขับราขับส่งของส่งสินค้าต่างๆฟังกันได้ในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยครับกับ True Detect นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเช่นเคยที่ให้การดูแลให้การสนับสนุนครับมาทักทายกันดีกว่าบ่ายนี้ใครมาถึงแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่เดียวได้เลยกันวันนี้พี่เดียวขอเพลงจีนเข้ามาว่ะขอเพลงจีนเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังอ่านไม่ออกเลยพี่ส่งลิงก์มาละ พี่อู๋ณัฐพลสวัสดีครับขอเพลงวัดใจเออวันนี้จะเล่าเรื่องข่าวเรื่องตะโตสุดที่ฟูหน่อยเรื่องร้านไข่เนื้อที่เป็นข่าวดังประเด็นในโซเชียลนะพี่โอ๋เนาะร้านบางโตบางเนื้อที่บอกว่ามีปัญหาด้านการเงินนะจะเจ๊งหรือเปล่าหรือยังไงเดี๋ยวมาไล่เลียงกันนะฮะสวัสดีก้อยลาดพร้าวด้วยสวัสดีครับพี่วินดีเจอากาศร้อนอบอ้าวมากมายลาดพร้าวนะฮะขอเพลง3ปีบทตอบแชทหน่อยฮะของน้อยคะแนนนะฮะเป็นเพลงลูกทุ่งใช่ไหมอินดี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะร้อนหรอวันนี้เชียงใหม่ฝนหยุดแล้วนะครับแต่อากาศเย็นสบายนะครับทะเลอยู่เย็นสบายเมื่อวานนี้หนาวทั้งวันเมื่อคืนหนาวทั้งคืนนะครับวันนี้กลับมาปกติแล้วแต่ว่าก็ยังเย็นสบายอยู่ลมเอื้อเย็นๆนะที่เชียงใหม่นะครับพี่หอสุพรรณสุราขอบคุณมากครับวันนี้ฝากโดเด่นให้ดีเจวินด้วยนะครับเซย์ฮายครับขอเพลงตายเอาดาบหน้าของโชคชัยเจริญสุขด้วยนะครับได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะใครจะฝากโดเด่นก็โดเด่นได้เลยนะฮะที่บัญชีพร้อมเพย์เบอร์เดิมเลยครับ0840456862ก้อยมาเร็วๆโดเด่นมาเดี๋ยวนี้นะฮะยี่ก้อยนี่นะ7บาทนะฮะยังจำได้ขึ้นใจนะฮะพี่เฟิร์สสวัสดีครับสังคมคอนกรีตเสกสรรทองวัฒนาทักทายได้กันนะฮะเสกสรรพี่โอสวัสดีครับดีเจครับขอเพลงทันสมัยของพี่กี้อริสมันนะฮะกับเพลงเพียงเพื่อนของพี่มอสทาทาแล้วทาทายังนี่ไปฟังช่องอิงดอยเรดิโอมาใครก็เปิดพอดีใช่ปะก็อยากฟังนะฮะประมาณนั้นนะจ๊ะกุ๊กไก่วันนี้เจอขาวันนี้ร้อนจังเลยที่เกาหลีนะ33โอ้33นี่ร้อนนะถ้าแตะ29 30ถือว่าร้อนละนะที่เกาหลีเกาใจวันนี้เชียงใหม่เย็นกุ๊กไก่26 27 25 67องศาอากาศสบายสบายฝนไม่ตกแต่สบายนะฮะขอเพลง Butterfly ของ Smile นะฮะแล้วก็พี่ตั้มแม่พริกลำปางขอเพลงนางฟ้าข้างถนนด้วยนะครับพี่ข้าวป่าต้มจืดด้วยเสียหายครับทักทายช่วงบ่ายนะฮะแล้วก็พี่น้ำเหนือเขื่อนแม่กวงนะฮะทักทายครับขอเพลงนักมายากลของ Paradox ด้วยฮะวันนี้อากาศดีมากๆน้อยเขื่อนแม่กวงพี่สดใสเลยเย็นสบายเนาะที่เชียงใหม่นะฮะพี่เพชรทักทายวันเสาร์ด้วยนะครับดีเจวันนี้ขอเพลงช่วงที่ดีที่สุดครับได้เลยพี่เพลงประจำตัวพี่เพชรเขาเลยนะครับเติมเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้ครับอยากฟังเพลงไหนก็ฝากเข้ามาวันนี้วันเสาร์อาจจะบางๆหน่อยนะแต่คนก็ยังฟังเยอะอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าสายประจำเพราะความประจำที่เข้ามาจะเยอะก็จะ

าๆลงนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันเสาร์อาจจะเป็นวันหยุดงานของหลายๆคนนะฮะเดี๋ยวเราเปิดเพลงชินก่อนไหมเดี๋ยวรอคุณฟังทางบุญทริกทางอุบลเข้ามาด้วยเนาะนะลงมาเซย์ไฮกันช่วงนี้นะครับทักทายพี่รับเหมาด้วยกันพี่รับเหมาเซย์ไฮด้วยกันละกันนะครับพี่รับเหมานะฮะวันนี้ขอเพลงมานะมานีนะเข้ามาด้วยเลยนะฮะมานีมานะนะครับพี่บอยสวัสดีครับขอเพลงดีเจครับสบายดีครับศรีราชาศรีราชาสบายดีนะนะครับสาวยังคงทำงานอยู่เนาะปฏิบัติหน้าที่อยู่ทำงานได้ตังพี่คิดอย่างเดียวทำงานได้ตังนี่โอเคเลยนะครับไม่ต้องขี้เกียจนะนะทำงานทับได้ตังสวัสดีพี่พักพี่ประกาศสิทธิ์นะฮะทักทายช่วงบ่ายแล้วกันพี่ประกาศสิทธิ์นะเซฮายเข้ามาจากเฟซบุ๊กแล้วนะฮะก็เซฮายกันได้นะครับกับเพลงที่อยากฟังกันบ่ายนี้นะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวนะครับทักทายครับขอเพลงหล่นหายระหว่างทางให้ช่างแอนสายฝอยนะฮะช่างแอนนี่เป็นคนชอบฝอยเลยครับพี่เป็นคนชอบฝอยหรอนะครับทักทายเข้ามาจากทางเฟซบุ๊กนะฮะทักทายมาได้ครับเฟซบุ๊กไลน์นะเฟซบุ๊กชื่อ BP Radio นะครับเฟซบุ๊กชื่อ BP Radio นะพี่ทิติศักดิ์นะครับทักทายเข้ามานะฮะทักทายมาว่าขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับมาเซฮายกันสรุปช่องทางไหนก็ทักทายมาช่างแอนใส่ฝอยนะฮะหล่นหายระหว่างทางนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับพี่เดี่ยวบัวดีเจครับอ๋อเนี่ยฝากโดเนทมาด้วยนะฮะขอบคุณมากครับบอกว่าฝากสนับสนุนค่าไฟช่อง BP Radio ด้วยนะฮะมาค่าฟงค่าไฟโดเนทมาครับ0840456862บัญชีพร้อมเพลย์นะครับชื่อธันวานะชื่อดีเจวินเองนะฮะชื่อธันวาแอดเขาเรียกว่าพร้อมเพลย์ส่งมาได้นะครับที่บัญชีนี้0840456862แล้วแต่จิตศรัทธาเลยขอบคุณพี่ต้นเมืององด้วยฝากโดเนทให้ดีเจด้วยครับขอบคุณมากฮะโดเนทค่าไฟช่อง BP Radio เนาะจะได้มีเพลงรอบๆแบบนี้ให้ฟังกันตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเลยนะเพราะต้องใช้ไฟฟ้าเนาะไฟค่าไฟค่าเน็ตต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะนะครับพี่วสันต์หนุ่ม23สวัสดีครับ191ลำมนูนครับกับตามหาคนหายอุดม23สวัสดีครับนะมางั้นจะเปิดเพลงก่อนไหมพี่นิวัฒน์จอมคำสวัสดีครับฟังตลอดแต่ไม่ทักทายเฉยๆใช่ไหมพี่ยินดีมากมายเลยครับดีมากมายเลยนะฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันช่วงหน้าครับเดี๋ยวรอคุณฟังมาสักครู่จ้า

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: นี่คือเพลงเพราะจาก AI นะครับรักเธอตลอดกาลนะครับแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้อย่างเป็นทางการกันละกันในชั่วโมงของ BP Radio นะครับมาแล้วจ้าทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะทางอุบลด้วยลิงก์สัญญาณตอนนี้ที่ FM 90 MHz เสียหายกันวันเสาร์ครับเสาร์11กรกฎาคมนะฮะ2569จ้า
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: อยู่กับยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับแล้วก็ทรูดีแท็กแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวโดยให้การดูแลกันนะครับอย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์นี้แวะไปทานข้าวอร่อยกันได้ที่ร้านเจ๊ยาวเย็นนี้นะครับทั้ง2สาขาเลยที่เชียงใหม่นะไปเติมเต็มความอร่อยกันได้เจ๊ยาวนี่พิถีพิถันใส่ใจทุกรายละเอียดในการทำแต่ละเมนูแต่ละเมนูนี่รังสรรค์มาจากใจจากเชฟฝีมือเยี่ยมจากกุ๊กพ่อครัวของเราที่ดูแลอย่างดีทีเดียว2สาขานะครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คนะฮะใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้อาหารอร่อยมากบรรยากาศดีนะฮะแล้วก็มันคือราคาสมเหตุสมผลแล้วกันไม่ใช่คำว่าราคาถูกนะราคากับคุณภาพที่ลงตัวนะถ้าราคาถูกนะไปซื้อกัดนัดครับกัดก้อมถุงละ30-40นะฮะ อันนั้นเนี่ยถูกจริงอย่างเช่นแกง1ถุง30-40 บาทนะเอามากินโอ้โหจืดนะฮะอย่างกับน้ำต้มผักเนี่ยแต่ของเจ๊ยาวนี่ขนาดว่าผัดผักนะนี่ไม่ได้ไปอวยเขานะขนาดผัดผักเจ๊ยาวนะผัดผักน้ำมันหอยนะเวลาชิมแค่แตะปลายลิ้นโอ้โหรสชาติแบบจึ้งเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงไปลองกันได้นะขนาดว่าผัดผักผัดคะน้าผัดนั่นผัดนี่คือรสชาติมันกลมๆอ่ะแค่อลิ้นแตกก็รู้เลยว่าอร่อยจริงสมเหตุสมผลกับราคานะครับเนี่ยราคาแค่หลักร้อยแล้วกันร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุ้มค่าแน่นอนที่ร้านจะยาวนะอย่าลืมแจ้งบอกว่าฟังมาจากดีเจทันดีเจวินด้วยเดี๋ยวมีส่วนลดให้เลย 10% นะฮะแวะไปได้ครับส่วนยำปูม้าจัดยอดครับช่วงนี้ไปสะสมเสื้อไปรับเสื้อตอนนี้ฟุตบอลโลกต้องบอกว่าเข้ารอบลึกเข้าไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเมื่อเช้าน้องหงรอดมาแต่เช้าเลย5:00น่าจะดูบอลเสร็จพอดีเอสเบสมาแต่เช้าเลยทักทายยามเช้าครับพี่วินเมื่อเช้าคู่แข่งเมื่อคืนน้องหงรอดเข้ารายการมาเข้าสายมาหรือเปล่าเมื่อคืนนี้เอสเบสหรือเปล่าเนาะบอกว่าคืนนี้ให้เชียร์กระทิงนะฮะเชียร์กระทิงแดงกระทิงดุนะฮะกระทิงแดงกระทิงดุนะฮะกระทิงดุ5เผาปรากฏว่าเช้านี้บอกว่าชนะอีกแล้วกระทิงนะฮะกระทิงดุชนะอีกแล้วค่ะเงินเก่าโอนมาเมื่อวานยังไม่ได้ใช้เลยค่ะบอกงี้นะฮะบอกว่าโดเนทดีเจวินก็บอกว่าโดเนทให้ดีเจวินสิเงียบไปเลยหายไปเลยนะฮะแสดงเมื่อเช้านี่มีคนได้เยอะใช่มั้ยนะฮะมีโดเนทมาเต็มทีเดียววันนี้ขอบคุณมากแนวนี้หลายๆคนฝากโดเนทมานะครับเล็กๆน้อยๆนะบางคนก็หลัก10หลัก100บางคนหลัก1บาทก็มีนะฮะขอบคุณมากไม่เป็นไรเอาแล้วแต่จิตศรัทธาก็เป็นค่าไฟช่อง VIP แหละที่เราจะใช้ในการจัดรายการนะเนาะฝากโดเนทมาได้นะฮะบัญชีพร้อมเพย์0840456862ไม่ได้สนับสนุนการพนันนะแต่ว่าเพื่อความสุขสนานก็ว่ากันไปนะจ๊ะกระทิงดุสเปนเอาละครับอย่าลืมไปสะสมเสื้อที่ยามปูม้าเพราะว่าช่วงนี้เขามีเสื้อบอลโลกแลกซื้อในราคาเพียงแค่99 บาทนะฮะของโคคาโคล่าโค้กนะฮะทานครบ 1,000 บาทสั่งโค้กด้วยนะรุ่นร่วมรายการนะฮะแล้วก็แลกซื้อเสื้อเป็นเสื้อสีแดงของ Play เขียนว่า Play the Game โคคาโคล่านะฮะรุ่น Limited Edition ทำเฉพาะช่วงบอลโลกปีนี้ลิขสิทธิ์แท้นะฮะไม่ใช่เสื้อตลาดนัดนะเสื้อบอลโลกตลาดนัดมีเยอะแยะมากมายฟังฮะแต่เป็นเสื้อที่เขาทำสกรีนกันเองแต่นี่คือของแท้นะครับจากที่โคคาโคล่าเขาทำแล้วก็ร่วมกับยำปูม้าจัดยอดเอามาจำหน่ายให้ราคาเป็นแค่ผืน99จากราคา100หลัก100หลักหลายร้อยนะฮะก็ไปเลือกซื้อกันได้เลยกันที่ร้านยำปูม้าจัดยอดครับนะเฉพาะสาขาหลักเท่านั้นนะจ๊ะฝากด้วยครับนะฝากทรูดีแท็กด้วยนะครับดูบอลโลกดูบอลดีๆต้องมีเน็ตดีๆไว้ใช้นะฮะเลือกเน็ตซิมจากทรูดีแท็กครับหรือว่าเลือกมือถือเครื่องใหม่ดีเจได้ดูผ่าน iPad นะเพราะจอมันใหญ่ดีก็ต้องมีซิมเน็ตดีๆไว้ใช้นะฮะเลือกซิมได้จากทรูดีแท็กนะฮะหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นหรือโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ครับ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone iPad ที่ศูนย์บริการทรูดีแท็กแท็บเล็ตจอใหญ่ๆเอาไว้ใช้กันนะฮะเลือกได้ที่ศูนย์บริการทรูดีแท็กใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยครับนะต้องขอบคุณเจ้าแม่หงล่อนนะครับที่ชอบให้ทีเด็ดฟุตบอลนะฮะนันสีพี่โอทีเด็ดบอลโลกนะฮะมาทักทายกันช่วงบ่ายนี้พี่จุ้ยสมนึกสวัสดีครับพี่จุ้ยมาแล้วนะครับพี่ณัฐระยองสวัสดีครับขอเพลงอินดี้อย่างรักหนอรักของสุภาพรเทียบเทียมด้วยครับดีเจพี่บอยพัทลุงสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาต้ารายงานตัวครับจากพัทลุงโหพี่บอยหน้าบ้านพี่บอยในต้นกล้วยเยอะมากนะฮะกลางคืนจะมีนางตานีมายืนเปล่าเนี่ยฮะโอ้ต้นกล้วยใหญ่บึ้มเทิมทีเดียวที่อู่นะพี่บอยนะฮะทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่วันนี้นะฮะขอเพลงตามหาคนหายได้ครับดีเจได้เลยครับนะพินิวัตรจอมคำบอกว่าเพลงจีนผมคิดถึงบรรยากาศเคยอยู่บ้านใหม่หนองบัวอำเภอชัยปราการเลยครับที่เปิดเมื่อกี้นะเออใช่พี่อ่านว่าอะไรไม่รู้เป็นภาษาจีนนะฮะมีคุณผู้ฟังขอมาก็เลยเปิดให้ฟังพินิวัตรจอมคำนะฮะนะฮะโอเค พี่นิวัฒน์ได้ปกติฟังตอนเช้าด้วยที่ดนตรีสีสัน 98.5 พอดีว่า30วันที่ผ่านมาเครื่องส่งเสียพี่ที่ FM 98.5 เชียงใหม่นะครับก็เลยซ่าไปหลายวันทีนี้วันนี้กลับมาแล้วนะฮะวันนี้เมื่อคืนนี้จะลองดูเขาเอาไปซ่อมมาละเครื่องส่งเอาเครื่องส่ง 104.25 ไปใส่แทนเอาเขาส่งเอาเครื่องส่งวิทยุ 104.25 ไปใส่แทน 98.5 แล้วตอนนี้เสียงชัดใสแล้วนะฮะไปฟังกันได้ในช่วงเวลาถ้ายังอยู่เชียงใหม่นะถ้าอยู่เชียงใหม่ช่วง 10:00 น.ถึงเที่ยงเนี่ยถ้าขับรถอยู่ในเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยกดไปฟังที่คลื่น FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์จะได้ยินเสียงดีเจทันดีเจวินตรงนั้นนะฮะและช่วงบ่ายเรามาเจอกันที่ BP Radio ทางแอปนะทางออนไลน์นะครับเฉพาะคนฟังเชียงใหม่นะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เล่าข่าววันนี้จะเล่าข่าวเรื่องบางโตขายเนื้อจะเจ๊งหรือเปล่าดีเจจะเจ๊งหรือเปล่าหรือจะไปต่อยังไงดีนะฮะเดี๋ยวขอเปิดอะไรก่อนดีเห็นนะลูกทุ่งมีลูกทุ่งหนึ่งเพลงเอาไงดีลูกทุ่งก่อนไหมพอดีมียายก้อยอยากจะฟังเพลงคะแนนนะฮะ3ปีบัดตอบแชทขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะในช่วงเวลาต้นรายการตรงนี้นะฮะอินดี้อีสานครับ3ปีไม่ตอบแชทอ่ะเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรฟังเลยกันแล้วกันช่วงนี้นะครับ

0: ักโทษถ้าจะรอขนาดนี้นะฮะ
1: กินโดนโ
0: พหาผัวใหม่เธอคะแนนฮะหาผัวใหม่เธอนะฮะ3ปีไม่ตอบแชทใครนะผัวใหม่ฮะถ้าเป็นบางคนให้เป็นบางคนนะผัว3คนนะปีละคนแล้วนะฮะดูลำไยสิปีละคนปีละคนยายคะแนนเธอไป3ปีไม่ตอบแชทยังรอผู้ชายคนเดียวนะลำไยมากเลยนะฮะเพลงนี้ตลกมากเลยฮะ3ปีไม่ตอบแชทว่ะนะฮะเป็นเพลงแบบสนุกๆล้อๆเนาะเพลงอินดี้อีสานนะฮะ1เพลงฝากให้ฟังแล้วกันในช่วงนี้นะฮะยายก้อยเธอขอเพลงนี้มานี่คือยังไงไม่เข้าใจงงกับเธอมากยายก้อยหาอยากได้ผัวเหรอฮะเปลี่ยนแนวแล้วเหรอฮะส่งเพลงมาแล้วกันช่วงนี้นะฮะพี่คิวเพชรวันที่เจอครับกระทิงดุของน้องหงร่อนมาตามนัดนะฮะมาตามนัดนะอะไรอ่ะอเวมาตามนัดครับนอร์เวย์สิเอออเวว่ะนอร์เวย์กับอังกฤษคืนนี้น้องข่าวฟันธงหรือยังครับขอเพลงซานะฮะวันนี้คือกลางวันหงร่อนเขาไม่ฟังกับพี่เขาไม่ได้ฟังน่าจะหลับอยู่มั้งหรือขายของชำอยู่มั้งสงสัยนะฮะเออนะฮะขายของชำอยู่นะฮะมันกลางคืนไม่ได้จัดด้วยนะสิของวันนี้อาจจะไม่ได้ฟังทีเด็ดน้องหงร่อนนะฮะวันนั้นจะชอบมาตอน 4:00 น 5:00 นอะฮะจะมีเวลาฟังเป็นผู้หญิงกลางคืนกลางวันหลับกลางคืนตื่นของร่อนนะฮะนะโอเคทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะพี่ช่วยขอเพลงลอยทะเลของโจอี้ด้วยนะฮะโจอี้บอยนะฮะนะครับขอเพลงเรือเล็กหน่อยสิจ๊ะนะจากเฟิร์นกับย่างดำชัยนะฮะโอเคทักทายเข้ามานะนะครับทักทายพี่แดงรัตนาด้วยนะฮะจากแม่ออนเชียงใหม่สวัสดีด้วยนะครับพี่เดียบอกว่าเพลงจีนเมื่อกี้นะที่คุณฟังขอมาชื่อเพลงว่าสู้มู่จื่อนะฮะสู้มู่จื่อนะฮะพี่ต้นฉบับที่คอมเมนต์เอาไปก๊อปอ๋อคอมเมนต์เอาไปก๊อปปี้ด้วยนะฮะเผื่อคุณฟังถามมาว่าเพลงจีนเมื่อกี้ที่เปิดเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรใช่ป่ะสู้มู่จื่อครับสู้มู่จื่อนะฮะเอาทักทายพี่เกมเรสซิ่งด้วยกันนะพี่เกมเรสซิ่งมาแล้วครับทักทายนะฮะขอบคุณพี่โอ้ด้วยวันนี้ฝากโดเนทมาด้วยนะฮะนะมีวันนี้หลายคนฝากโดเนทมาพูดชื่อไม่หมดก็อย่าว่ากันนะฮะมีพี่เข้าเปล่าด้วยฝากโดเนทมาพี่เข้าเปล่านี่อินดี้มากเลยฮะโดเนทมา1สตางค์ไอ้เรื่องจริงนะทำสถิติใหม่นะฮะ1สตางค์ 0.01 เลขมงคลเหรอพี่ฮะเลขมงคลนะฮะโอ้สาธุนะฮะไม่เป็นไรได้หมดนะฮะแล้วแต่จิตศรัทธาฝากโดเนทมาได้นะครับ0840456862นะจ๊ะเอามาฟังเพลงดีกว่าต่อเอาไงดีขออินดี้สัก2เพลงก่อนได้มั้ยขอเพลงช้า2เพลงก่อนห้ามหลับนะเดี๋ยวค่อยฟังเพลงไวแล้วมาเล่าข่าวกันนะครับบ่าย 2:28 นาทีนะฮะรถหายระหว่างทางนะครับขออินดี้สัก2

็นหนึ่งเพลงเย็นๆซึ้งๆนะครับหล่นหายระหว่างทางนะครับความรู้สึกบางอย่างอาจจะหล่นหายระหว่างทางได้นะครับเก็บเกี่ยวเรื่องราวเอาไว้นะครับเป็นเพลงอินดี้นี่เขาจะมีความหมายแฝงเยอะมากต้องตั้งใจฟังทีละประโยคประโยคเลยนะครับมันจะไม่เหมือนเพลงปกติทั่วไปที่สื่อความหมายมาตรงๆแต่อินดี้นี่เขาจะแฝงความหมายไว้ข้างในให้เราไปคิดเอาเองอะไรนะ

0: เอาตัวของเขาก
1: ำลังไล่จัดคิวเพลงกันอยู่ฮะเข้ามากันหลากหลายทีเดียวในช่วงเวลาบ่ายนี้ทักทายทนายหนุ่มด้วยเลยกันนะฮะทนายหนุ่มผลกระแสมาแล้วนะครับทนายหนุ่มครับวันนี้ซักห้องนอนสีชมพูหรือยังฮะซักผ้าปูสีชมพูหรือยังถูกใจพี่รับเหมานะเพลงนี้พี่ตั้มบอกไม่ได้ขอมาแต่มีคนขอมาแทนนะขอเพลงบางโตได้ฮะสักเพลงได้ครับเดี๋ยวจัดบางโตสักหน่อยเดี๋ยวเล่าข่าวเนาะสวัสดีพี่อิงด้วยนะฮะพี่อิงมาแล้วนะครับ16นี้ถูกหวยจะเปเพิ่มครับดีเจเดี๋ยวมาลุ้นหวยพร้อมๆกัน16นี้นะช่วงบ่ายเนาะทักทายพี่เบิร์ดได้กันละกันนะครับวันนี้หลังเครือสาพัดเริ่มมีแดดแล้วครับวันนี้อยากฟังเพลงคอยวันจะได้เจอ The Hot Paper อุ๊ยชื่อดีเนาะชื่อดีนะครับช่างเบิร์ดสันหลวงนะฮะพี่เบิร์ดอย่าลืมไปดูคลิปนะที่ส่งให้ดูนะไอ้คลิปผีแล้วก็วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์มานะฮะดูทีละคลิปแล้วก็ส่งมาพี่เบิร์ดเขาชอบเรื่องผีเขาชอบให้ดีเจส่งเรื่องคลิปผีไปให้ดูเออนะครับอ่ะตอนนี้บ่าย 2:35 นาทีนะครับทักทายกันได้สำหรับช่วงเวลาของบ่ายนี้นะทายหนุ่มนะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันว่าจะให้เล่าเรื่องอะไรเนาะอันนี้ฝากกับช่างแอนสายฝอยนะครับหล่นหายระหว่างทางเนาะความฝันที่หล่นเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนเนาะวันนี้วันเสาร์อาจจะคนฟังอาจจะเบาลงนิดนึงแต่ก็เยอะอยู่นะฮะก็เยอะอยู่นะครับยังไงยังแน่นกันอยู่เพราะว่าหลายคนอาจจะหยุดวันเสาร์เนาะแต่หลายคนยังคงทำงานปกติอยู่นะฮะวันนี้พี่หนุ่มไปไหนพี่หนุ่มเดินทางไปไหนครับทนายหนุ่มที่เชียงใหม่ตอนนี้แดดออกแล้วนะครับข้างนอกนะครับเมื่อคืนหนาวทั้งคืนเลยเมื่อคืนเย็นทั้งคืนว่างฝนตกเช้านี้ก็ยังครึ้มๆแล้วตอนบ่ายนะเวลานี้แดดออกแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นแต่ว่าไม่ได้ร้อนหนักมากเท่าไหร่ถ้าอยู่ในร่มก็สบายๆแต่ถ้าอยู่กลางแดดก็อาจจะนิดหนึ่งนะครับแต่ลมพัดเอื่อยๆนะนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านใต้ต้นไม้นี่เย็นสบายเลยนะครับทักทายพี่กัลปังหาด้วยกันละกันนะครับขอเพลงขอพร้อมเพลย์ตัวเน็ตหน่อยครับดีเจได้เลยครับเดี๋ยวส่งให้นะดีเจครับมีคลิปน้องเน็ตไหมฮะเดี๋ยวต้องไปโหลดจากแผ่นปิงโก้ก่อนฮะพี่ปอนบอสซ่าสวัสดีครับขอพร้อมเพลย์ด้วยนะครับจดไม่ทันนะฮะกับรถอยู่ได้เลยครับพี่กรุงเทพแดดยังแรงพี่ปอนไปกรุงเทพเหรอส่งบรรยากาศมาแดดร้อนๆนะครับไปส่งให้นะฮะบัญชีพร้อมเพลย์เบอร์นี้ฮะ084นะฮะ084แล้วก็045นะครับ045แล้วก็6862นะครับ084 045 6862มีไม่ในเครื่องก็ได้ครับเอาไว้ขอเพลงแต่ส่ง SMS ก็ได้084 045 6862เดี๋ยวส่งให้นะครับในคุณผู้ฟังที่ถามเข้ามา084 045 6862เป็นเบอร์ที่เราใช้โทรขอเพลงกันจะโทรขอเพลงก็ได้จะส่ง SMS ขอเพลงก็ได้นะฮะหรือติดต่อลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆทางมูลทริกนะก็ใช้เบอร์นี้เบอร์เดิม084 045 6862นะครับเนาะเป็นพร้อมเพย์ด้วยนะพี่ชิดชาริโต้จากเกาหลีวันนี้ทำงานครับขอเพลงลืมไปก่อนแล้วกันโอ้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยพี่ลืมไปก่อนนะอ่ะ084 045 6862ใช่แล้วครับชื่อบัญชีธันวานะครับชื่อดีเจวินเองนะครับพี่กัลปังหาลงมาเซฮายกันได้ในช่วงนี้นะฮะวันนี้พี่หนุ่มจะไปรับเด็กที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมฮะยังคงเรียนพิเศษช่วงวันเสาร์อยู่ใช่ไหมสวัสดีช่างแอนด้วยนะครับช่างแอนมาแล้วนะครับเพลงนี้ชื่อว่าสิทธิ์ของเธอครับจากอัศนีวสันต์นะฮะที่ลุงแป๊ะอยากฟังนะฮะ

ขอลาขอล่อนะฮะเพลงเพราะจากพี่ปอมพี่โต๊ะเก้าอี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าสิทธิ์ของเธอนะครับขอบคุณพี่ปอนบอสซ่าด้วยการฝากเน็ตมาให้นะขอบคุณมากๆเลยพี่โอ้ยสมฐานะมากเลยสมฐานะกับการอะไรนะขับรถยนต์ไฟฟ้านะพี่พี่ปอนเนี่ยก็ขับรถยนต์ไฟฟ้านะยี่ห้ออะไรนะพี่ปอนยี่ห้ออะไรนะฮะสวยสวยสีเขียวมะนาวแจ่มดีนะฮะรถไฟฟ้าใช่ไหมพี่เนาะนะเดี๋ยวนี้รถยนต์ไฟฟ้านี่เขาเรียกว่ามีกระจายกันทั่วประเทศสมัยก่อนนี่เวลาเห็นรถยนต์ไฟฟ้าหนึ่งคันนี่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยการขับรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีทุกที่โดยเฉพาะตามหัวเมืองตามเมืองหลวงต่างๆอย่างเชียงใหม่นี่ก็หลากหลายนะฮะส่วนมากเขาจะได้เมืองกันเนาะรอบนอกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะไม่สมบุกสมบันพอแต่ก็ถือว่าดีเลยละอ่ะดีเลยละนะฮะนะครับลงมาเซฮายกันได้เดี๋ยว

นะครับแจ่มครับสีเขียวเป็น BMX 5เหรอพี่โอ้ว้าวเป็น BMX 5นะครับเดี๋ยวนี้เลขยี่ห้อมันเยอะเนาะมันก่อนที่สถานีดนตรีสื่อสารมีพี่คนหนึ่งเข้ามาขับรถมาเป็นยี่ห้ออะไรนะเหมือนยานอวกาศหรือเปล่าฮะลอยเข้ามาจะเจอว่าอะไรอะเอเลี่ยนมาเปล่านะฮะอาวตารหรือสักอย่างอะไรนี่นะฮะคล้ายๆยานอวกาศนะฮะสีขาวๆลอยเข้ามานะฮะแล้วก็ว่าอะไรเข้ามาที่ประตูนะนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์ใหม่ของคนเมืองนะที่จะใช้รถไฟฟ้ากันก็ไปช่วยประหยัดพลังงานนะแต่ว่ามันอาจจะนิดนึงตอนที่เราชาร์จเนาะแต่ว่าแต่พี่ปอนเข้ากรุงเทพนี่สบายเลยเนาะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยเนาะจอดแวะชาร์จแล้วก็นั่งกินกาแฟไปคาเฟ่อเมซอนคาเฟ่นกแก้วขับไปเรื่อยๆชาร์จทีนึงก็ได้หลายกิโลหลายเป็นร้อยหลายร้อยกิโลใช่ไหมฮะในการใช้งานนะครับแต่ก็ต้องบำรุงรักษานิดนึงนะเพราะว่าเป็นของใหม่อยู่นะขอบคุณพี่กัลปังหาด้วยนะครับบอกโดเนทมาเลขสวยอีกแล้วนะครับขอเพลงรักเธอประเทศไทยเอาไว้ใช่ไหนพี่ของต้นฉบับไหมเป็นตัวเป็นตนเกิดเป็นคนขึ้นมาได้ของอะไรนะลืมชื่อนั่นแหละฮะต้นฉบับนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะขอบคุณมากนะฮะใครจะฝากโดเนทมาได้เลยนะครับครับฟงครับไฟจ้าสวัสดีพี่หนุจิโกร้อยบางได้กันละกันครับมาเลยเรียบร้อยแล้วนะอ๋อ BM มันรถน้ำมันใช่ไหมพี่รถที่ไปขับตัวนี้เป็นรถน้ำมันใช่ไหมฮะอีกคันหนึ่งมันรถไปโอ้ยอีกคันนึงเป็นเทสลาฟังฮะพี่บอสพี่ปอนมี2คันเลยเหรอฮะอีกคันหนึ่งขับเทสลาแต่ว่ารถ BM สีเขียวตัวนี้เป็นรถน้ำมันนะฮะพี่เจก็ไม่ค่อยมีเข้าใจเรื่องรถเนาะรวยจังเลยพี่มีรถ2คันเลยอะอย่าลืมตัวเน็ตดิจิบินบ่อยๆนะครับคนรวยแบบนี้ชอบจังเลยแซวแซวพี่นุขอเพลงเวนกรรมเวนกรรมเนี่ยของพงพัฒน์นักร้องเสียงแหลมแล้วพี่ร้องเสียงแหลมพี่โออ่ะพี่กำลังบังหาว่าขอต้นฉบับเลยรักเธอประเทศไทยเดี๋ยวรอสักครู่ในช่วงเพลงเก่าจะเปิดให้ฟังนะครับนะมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงเดี๋ยวขอลิสต์รายชื่อเพลงก่อนเพราะว่าเข้ามากันหลากหลายรูปแบบนะฮะบ่าย2:45 นทักทายทางบุญทลิกด้วยนะครับเดี๋ยวอุดมน่าจะรวยที่กำลัง

0: พราะจากพี่เสือธนพลนะครับชื่อเพลงว่านางฟ้าข้างถนนนะครับมาทักทายนางพับนางฟ้าวิวด้วยนางฟ้าวิวโอ้โหเสียหายด้วยกันแล้วกันนะฮะวันนี้พี่สุอาทักทายพี่สุนทรด้วยพี่สุนทรลำไยมาแล้วนะครับพี่สุนทรบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆเลยวันนี้ใส่เสื้อกระทิงดุมาด้วยนะฮะไหนเขาฟังเสียงพี่สุนทรหน่อยในเมื่อเช้าหลายๆคนติดตามบอล นะฮะไหนเขาฟังเสียงหน่อยสิครับ
1: ไม่พูดเจอครับไม่พูดเจอครับสเปนครับ
0: ครับ
1: ตกเบลเยียม 2-1 ครับ
0: ครับผม
1: สี่ทีมครับหวานเจี๊ยบ
0: โอ้โหหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบแม่พี่สุนทรนี่สุดยอดนะฮะวันนี้สเปนกระทิงดุนะครับหวานเจี๊ยบครับผมพี่บอกว่าเย็นนี้มีตังกินเบียร์แล้วครับดีเจเบียร์อะไรดีครับพี่ช้างสิงห์ลีโอพี่สุนทรนี่เขาเป็นคนที่แบบสนุกสนานนะชอบทรงผมมาเลยนี่ขนาดตัดผมแล้วนะฮะผมยังดกขนาดนี้นะฮะโชคดีมากพี่พี่ได้กรรมพันธุ์ดีผมไม่ร่วงนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะครับมาจะหวานเจี๊ยบอะไรกันแล้วแต่ขอให้มีความสุขกันละกันนะฮะเอาแบบพอดีนะอย่าไปเยอะเกินนะครับนะเพลงจากลาบานูนครับคุณผู้ฟังลุงแป๊ะส่งข่าวมาอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังน่ากลัวมากเลยคุณฟังฮะเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเนาะเพลงจากลาบานูนครับมา

คือเพลงจากลาบานูนนะครับตามหาคนหายนะครับแหมไม่หายนะพี่ช้างยังอยู่นะครับพี่สุนทรนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดเพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะจะเข้าเวลาบ่าย 3:00 น.คุณผู้ฟังกับช่วงเวลาพักบ่ายวันนี้กับวันที่อากาศสดใสในแต่ละพื้นที่นะครับเนาะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนี่พี่โอ้ครับทลายแก๊งหลอกขายบัตรคอนเสิร์ต BTS นะ5ผู้ต้องหาครับสูญเงินกว่า1,000 ล้านทีเดียวโอ้

จังหวัดภาคกลางกรุงเทพน้ำทะเลหนุนสูงครับต้องถามพี่อะไรนะพี่อะไรสมุทรสงครามพี่สมบัตินะฮะเขาว่าในช่วงของวันที่13-19นี้นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา6 โมงเย็นเป็นต้นไปเป็นช่วงที่น้ำทะเลจะหนุนสูงนะฮะจะย้อนกลับมาเนาะคาดหมายว่าจะเกิดน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ทั้งน้ำในคลองนะฮะถนนหนทางต่างๆมากมายปทุมธานีนะครับอำเภอเมืองปทุมนะครับสามโคกนนทบุรีนนทบุรีปากเกร็ดนะบางกรวยนครปฐมบางเลนนครชัยศรีสามพรานสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอเนี่ยนี่พี่สมบัติโดนแน่ๆพี่สมบัติในบ้านเขาอยู่ปากอ่าวเลยนะเป็นสวนมะพร้าวนะฮะน้ำขึ้นทุกปีพันธนิยมทำบ้านสูงๆนะฮะสมุทรปราการเมืองสมุทรปราการสมุทรเจดีพระประแดงนะฮะบางบ่ออยากมีโมเมนต์ของน้ำทะเลหนุนบ้างเนาะอยู่ภาคเหนือทะเลไม่ถึงนะฮะมีแต่น้ำป่าอย่างเดียวตอนนี้นะนะครับเอามาไล่ฟังนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวบางโตกันบางเนื้อบางโตนะฮะใครไม่กินเนื้อมีไหมครับใครไม่กินเนื้อมีไหมไม่กินเนื้อวัวเนื้อควายอะหรือจะเป็นคนที่กินได้นะแต่ว่าไม่ได้กินมันมีกลิ่นอ่ะเพราะว่าตาโตเขาเป็นบางโตเขาเป็นอิสลามนะเขาจะกินเนื้อเขาจะไม่กินหมูอยู่แล้วนะฮะบางโตหมูกรอบนี่นะฮะไม่ได้ทำไมเนื้อวัวเนื้อควายเขาไม่ทำเป็นวัวกรอบหมูควายกรอบเนาะเออเนาะแปลกเนาะเออน่าจะทำเลียนแบบว่าเนาะจะได้กินได้นะหมูแผ่นอย่างเงี้ยเนื้อวัวแผ่นอย่างเงี้ยนะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน

มันสาหัสนะครับนี่คือเพลงของโลโซนะฮะแต่ว่ามันจะเข้ากับข่าวของบังโตได้ยังไงได้สิมันสาหัสไงนี่ไงพี่เดียวบอกว่าดีใจครับควายกรอบเสียงเคี้ยวก็จะมีความกรอบสนั่นน่าดูอ๋อใช่ใช่ถ้าเป็นภาคเหนือเขามีหนังควายจีเนาะอีสานก็มีเนาะหนังควายจีใช่ป่ะท่านข้างเหนือก็จะเรียกว่าแคบไข่เนาะพี่ดีแคบไข่ไงเมื่อก่อนที่ฟังดีเจประจำอ่ะเมื่อก่อนสมัยแฮปปี้ไทม์อ่ะพี่ดีแคบไข่รายงานตัวครับเขาจะขายแคบไข่อ่ะเหมือนแคบหมูฮะแคบเอาควายมาทำมันจะมีกลิ่นหน่อยก็เหมาะกับเอาไปการไปประกอบอาหารแต่ดีเจว่ากลิ่นมันแรงไปอ่ะแต่แล้วแต่คนชอบเนาะนะฮะกลายเป็นประเด็นดราม่านะครับสำหรับเรื่องราวของบังโตซิลิฟูนะครับที่หลังจากที่ไม่ได้ร้องเพลงแล้วออกไปต้องบอกกันว่าต่างหากที่ออกไปเนี่ยก็สร้างความระสำระสายกับซิลิฟูไม่สามารถไปต่อได้เลยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนนักร้องใหม่แล้วก็ไม่ได้ปังเหมือนเดิมแล้วนะครับก็ไปทำร้านเนื้อตอนนั้นมีปัญหากันเพราะว่าคือเขาเป็นอิสลามจัดนะเนาะเขาเคร่งครัดจัดอย่างรัฐธรรมนูญก็อิสลามนะเขาไม่มีปัญหาคือบังโตเขาให้เหตุผลว่าเขาเป็นอิสลามเขาเป็นคนที่เคร่งครัดเขาจะไม่ไปเล่นตามร้านเหล้าต่างๆเพราะว่าพระอัลเลาะห์เพราะว่าทางอิสลามเขาเคร่งครัดแต่อิสลามก็เคร่งจริงนะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวบุคคลด้วยอย่างรัฐธรรมนูญเขาก็เป็นอิสลามเหมือนกันเขาก็ไปเล่นเลยตามร้านอาหารเนี่ยลานเบียร์ลานเบียร์ช้างต่างๆก็ไปเล่นใช่ไหมฮะมันอยู่ที่ตัวเขาเองที่เป็นที่ถี่เองที่เขาออกมาถ้าวันนั้นยังคงเป็นนักร้องอยู่ช่วงวันนี้ก็ยังมีชีวิตที่ดีใช่ไหมฮะก็มีเงินใช้เป็นนักร้องของแกรมมี่ซึ่งเป็นค่ายใหญ่อยู่แล้วนะฮะออกมาทำร้านเนื้อนะฮะเนื้อแท้นะฮะกลายเป็นประเด็นไวรัลในออนไลน์นะครับเมื่อร้านเนื้อแท้ของโตวีรชนนะฮะบางโตนะครับที่มีพนักงานหลายรายออกมาส่งเสียงออนไลน์ก่อนหน้าเนี่ยพนักงานออกมาบอกว่าไม่ได้บอกว่าร้านไหนบอกว่าจ่ายเงินเดือนช้านะครับจนไม่เกิดกระแสแพร่วิจารณ์ว่าเป็นร้านอะไรจนกระทั่งข่าวแดงบอกว่าเป็นร้านเนื้อแท้เนื้อแท้ถือเป็นแบรนด์ร้านอาหารฮาลาลที่ประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันภายใต้การบริหารของบริษัทคอมพานี B นะครับมีการจดทะเบียนเริ่มต้นเมื่อปี55ถึง56นะฮะมีการขายธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนยำปูม้าก็ขายแฟรนไชส์นะฮะปัจจุบันคอมพานีมีสาขารวมกัน40สาขาทั่วกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลครับและมีการกระจายตัวออกสู่ต่างจังหวัดเช่นส่วนภาคใต้ซึ่งเป็นอิสลามอยู่แล้วโดยมีโมเดลร้านที่หลากหลายรูปแบบนะอย่างเช่นร้านแบบ stand alone ก็คืออยู่ในห้างสรรพสินค้าเลยไปจนถึงโมเดลขนาดเล็กนะร้านเนื้อแท้ร้านแนวขวัญใจมหาชนสืบเมนูเนื้อวัวออสเตรเลียสไตล์ไทยสไตล์ตะวันตกนะสไตล์ฝรั่งทานได้ทุกคนนะฮะแล้วก็มีเนื้อแท้ plus นะฮะมีเพียงความพรีเมียมของเนื้อมากขึ้นนะฮะ beef master นะครับร้านฮาลาลนะครับที่นำเข้าเนื้อเกรดพรีเมียมสเต็กย่างเตาฐานเมนูซีฟู้ดเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนื้อแท้เซียนเตี๋ยวนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวสไตล์โบราณจีนโดดเด่นในน้ำซุปนะฮะอะไรต่างๆก็ว่าไปร้านพันละวันนะฮะสไตล์ตะวันออกสไตล์ไทยเสิร์ฟเมนูแนวชาวาม่าเหรอฮะโคอาเคบัฟนะฮะใช้เนื้อวัวออสเตรเลียนะฮะในการย่างไฟเนื้อแท้บูชเชอรี่ร้านที่มีการทำออนไลน์นะฮะนำเข้าเนื้อวัวโคขุดมาในไทยมีธัญพืชอะไรต่างๆก็ว่ากันไปทานที่บ้านนะครับแล้วก็เนื้อแท้เคเทอริงนะฮะก็จะเป็นการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ใช่ไหมเขามีหลากหลายกิจการมากในเครือข่ายของเขานะฮะถ้าไปย้อนดูการเงินย้อนหลังนะรายได้ดีมากเลยนะครับก็คือปี67เนี่ยกำไรกูฟังฮะฟังดีนะฮะ16ล้านนะฮะปาโทนะฮะรายได้600กว่าล้านกำไร16ล้านปี66นะ67 13ล้านปี65ถอยหลังไปนะ2ล้านกว่าถ้าถอยหลังไปนี่มันจะยังขาดทุนอยู่นะฮะปี64 63เนี่ยขาดทุนอยู่นะฮะขาดทุนอยู่แต่ว่าพอเข้าสู่ปี56ก็เริ่มมีกำไรนะฮะแต่ทีนี้สิ่งที่ทางร้านเขานะฮะให้การชี้แจงบริษัทชี้แจงเขาบอกว่าเกิดจากการที่อันนี้เขามูดคูดนะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่จากมันเกิดจากการที่การลงบัญชีผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ไม่รู้สิคำว่าลงบัญชีผิดพลาดหรือว่าการอันนี้มันคืออะไรลงบัญชีผิดพลาดคุณฟังครับบัญชีสามารถแต่งได้นะคุณฟังจำกรณีของอะไรนะอะไรนะพี่โอที่เป็นดาราที่เป็นนางงามที่เป็น LGBT อ่ะที่เป็นกระเทยอ่ะชื่ออะไรนะลืมชื่อแอนจักรพงษ์ได้ไหมฮะที่เขามาทำมิสยูนิเวิร์สนะที่มาทำเครื่องสำอางต่างๆนะที่ทำช่อง18นะฮะที่เขาบอกโอ้กำไรร้อยล้านพันล้านเนี่ยพันล้านนะฮะแต่งบัญชีสุดท้ายเอาเงินเขามาใช้ลงทุนแล้วก็ขาดทุนแต่ว่าแต่งบัญชีให้มีกำไรเรื่อยๆนะฮะทุกบริษัทสามารถแต่งบัญชีได้งบการเงินนะจะให้มีกำไรจะให้ขาดทุนได้หมดเลยบางบริษัทแต่งบัญชีให้ขาดทุนเพราะอะไรเพราะจะต้องไม่ต้องแบ่งยอดให้กับในส่วนของผู้ถือหุ้นนะแบ่งบางบริษัทแต่งยอดให้กำไรเยอะๆจะได้สร้างเขาเรียกว่าสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแต่บางโตให้เหตุผลว่าบันทึกยอดเงินผิดพลาด
าจจะเป็นการตกแต่งบัญชีก็ได้หรือใดๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีกำไรเพื่อสร้างข่าวให้มันปังในโซเชียลไงแล้วสุดท้ายแล้วพอถึงวันเขาเรียกว่าดูงบจริงๆเงินไม่มีอย่างนี้จีนจะบอกโอ้ยโฆษณาเราเยอะมากเลยนะฮะกำไรเรามีงบนะฮะเงินสดที่อยู่ในบริษัทนี้โอ้หลายล้านไงฮะแต่จริงๆไม่มีนะฮะแต่แต่งบัญชีมันสวยงามอันนี้เราไม่รู้นะเขาให้เขาเหตุผลมาแค่นี้นะฮะก็รอดูต่อไปนะฮะก็น่าจะเป็นการแต่งบัญชีละมั้งนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะก็เข้าใจนะบริษัทมันต้องหมุนนะเนาะพนักงานก็ต้องอยากได้ตังเงินเดือนบางคนได้เงินเดือน700เงี้ยเงินเดือน1,000 กว่าบาทเงี้ยเงินเดือน12,000นะฮะพนักงานเสิร์ฟมา12,000เงี้ยได้เดือนที่แล้ว700เงี้ยฮะก็เลยเป็นปัญหาใหญ่นะรอติดตามกันต่อไปกันละกันนะจ๊ะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันครับภาพยนตร์ควายหนังควายนะฮะหนังควายจีฮะพี่เอ็มอรัญวาสีมาแล้วนะครับพี่เอ็มครับพี่เอ็มกินเนื้อไหม

ไหนว่าจะไม่หลอกกันนะครับทำไมจะไม่หลอกกันล่ะทำไมจะทำแบบนี้นะฮะก็ติดตามข่าวต่อไปและการสรุปบางโตนะฮะว่าจะเป็นยังไงจะบริหารจะยังไงต่อไปนะฮะแหมลุงแป้นวันนี้ใจครับเมื่อกี้นี่ลุงแป้นเขาเป็น FC หญิงสาวไทยนะฮะนักเตะนักตบเนาะนักตบวอลเลย์บอลพี่เดี่ยวอีกคนหนึ่งใช่ไหมพี่เดี่ยวก็ FC ล่าสุดเมื่อกี้นะครับไทยวอลเลย์บอลนะครับเฮ hey, ทั้งประเทศไทยชนะบราซิลนะฮะ3-0บราซิลนะฮะกับในส่วนของวอลเลย์บอล VNL 2026นะใครเป็น FC ก็ตามเชียร์กันนักตบสาวไทยทั้งหลายนะฮะวอลเลย์บอลนี่บางคนชอบนะเชียร์บอกว่าเกือบจะขาดใจตายสมมติจะเป็นผู้หญิงนะฮะ LG นะฮะ Samsung Panasonic นะฮะนักตบสาวไทยนะฮะมาฟังเพลงชิลกันต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อเดี๋ยวจะเล่าข่าวเรื่องแอร์โฮสเตสคนยาววันนี้มีอัปเดตนะฮะเขาค่อยๆทยอยจับทีละคนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันเดี๋ยวฟังเพลงต่อแล้วกันช่วงนี้นะครับ

ลืมไปก่อนนะครับนี่คืองานจากบูดาเปสต์นะครับมาได้ฟังกันนานทีเดียวชิวๆกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับเขามีการฝากขังนายเอกวิทย์นะครับหรือว่าคนที่ใช้บัญชีที่ชื่อว่ารินรินที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงนะฮะที่เอาเฮโรอีนไปฝากให้แอร์สาวมีนาการบินไทยแอร์มีนแอร์การบินไทยนะครับโดยเจ้าที่ตำรวจนะกองปราบปรามนะครับขยายผลจับกุมนายเอกวิทย์นะฮะอายุ41ปีนะครับระบุว่าเป็นเจ้าของบัญชีแอปพลิเคชันไลน์ชื่อว่ารินรินโดยก็บอกว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างให้ลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าที่สามารถจับกุมได้นะครับในพื้นที่จังหวัดพะเยาด้วยนะอะไรเนี่ยพะเยาอีกแล้วก่อนจะคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมานะฮะรายงานสอบสวนได้คุมตัวนายเอกวิทย์เนี่ยออกมาเพื่อฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับนายรินรินเนี่ยให้การสารภาพบอกว่าขอโทษแอร์มีนาด้วยแอร์การบินไทยด้วยนะที่ทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนมากมายนักข่าวก็ถามว่าอ้าวถ้าไม่ตั้งใจทำเนี่ยทำไมถึงไปอยู่ในร่วมขบวนการของเขาล่ะนายเอกวิทย์ก็ไม่ตอบใดๆนะครับพนักงานสอบสวนก็ได้คุมตัวนายเอกวิทย์นะครับไปสอบสวนอย่างเข้มข้นนะฮะต่อศาลนะฮะโดยท้ายคำร้องพนักงานบอกว่าไม่ให้มีการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีใหญ่อัตราโทษสูงมากเกรงว่าจะหลบหนีนะฮะอันนี้แค่ตัวเล็กตัวน้อยนะตัวพ่อยังไม่ได้นะตัวพ่อยังไม่ได้นะต้องแจ้ง191นะฮะใครเจอเฮโรอีนนะฮะ191นะฮะขอบคุณพี่รับเหมาด้วยนะฮะโอ้ตายแล้วแต่ละคนนะฮะโดเนทมาแล้วเรียบร้อยจ้ะเลขงามเลขดีแล้วนะฮะ1991ครับเพลงลุงมันรู้ว่าเพลงจะเปิดพอดีอ่ะไม่ใช่191บาทนะ19บาทไม่เป็นไรขอบคุณมากนะฮะลงกันเล็กๆน้อยๆเนาะ

191ครับ191นะฮะนิจวินมีเพื่อนทำงาน191เชียงใหม่นะจะบอกให้ฟังเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาทำงานที่เล่าให้ฟังไง เพื่อนสมัยเรียนมหาลัยเป็นตำรวจเขาบอกว่าถ้าสมมติสายโทรมาเขาจะโอนถ้าอยู่คนละจังหวัดเขาจะโอนไปคนละที่กันนะฮะ191คือถ้าสมมติว่าเราโทรจังหวัดไหนมันจะติดจังหวัดนั้นนะมันจะไม่ข้ามจังหวัดไปสมมติว่าอยู่เชียงใหม่เนาะอยู่เขตสารพีโทร191เนี่ยมันก็เข้าเชียงใหม่มันจะไม่ไปลำพูนอยู่ฝั่งลำพูนโทรไปมันก็ไปติดลำพูนนู่นถึงมันจะติดกับสารพีก็ตามแต่เพราะมันจะอยู่ในจุดๆเขาเรียกว่าของจังหวัดใครจังหวัดมันเขาก็จะโอนเรื่องไปเองเขาจะวอร์หางกันเองเกิดเหตุร้ายมีคนขโมยฝาหม้อก๋วยเตี๋ยวนะฮะที่สารพีอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะแจ้งไปเลยนะฮะเรารักอะไรสักการช่วงนี้สัก 2-3-4-5 เพลงแต่นี่คือคักกันเดี๋ยวจะหลับกันนะฮะเดี๋ยวเพลงช้ามานะครับสักครู่นะบางโตมาอีกละบางโตบางเนื้อนะครับ

โอ้โหอย่างมันทีเดียวนะฮะนี่คือเพลงวัดใจครับวัดใจวัดใจบางเนื้อนะนะเอาละครับวัดใจบางเนื้อดีเจขอเปิดเพลงร็อกอีกสัก 2-3 เพลงได้ไหมใครที่เป็นคอไม่ใช่คอร็อกอย่าเพิ่งเป็นลมเป็นแรงกันนะฮะอย่าเป็นลมเป็นแรงกันนะมีเพลงนักมายากลจากพาราด็อกซ์ครับที่ขอไว้อันไหนมันมาร็อกกันเนาะก็ต้องเปิดร็อกต่อนะจะได้ไม่เสียเวลากันนะจ๊ะ

โอ้โหอย่างมันทีเดียวนี่คือพาราด็อกซ์นะฮะนักมายากลจ้าไหนๆใครชอบเล่นมายากลบ้างมีไหมครับอ่ะมานะมานีมินีมานีมานีมานะปิติชูใจเดี๋ยวมีสองเพลงฝรั่งให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะเปิดซอมบี้ให้ฟังเยเฟิร์นอยากฟังนะฮะแล้วก็มีเพลงแดนแดนซ์ยุค90หนึ่งเพลงก่อนจะเข้าเพลงช้ากันนะครับเนาะจะได้ตาเปิดจะได้ไม่หลับกันในช่วงเวลานี้นะเฟิร์นเนาะอ่ะตอนนี้เชียงใหม่เริ่มมืดใหม่ละเมื่อกี้แดดออกนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างแล้วเนี่ย

มาหน้ามานีมารวยทีนี้ฝากให้กับนายกคนปัจจุบันนะฮะหนูตกทางข้าวสารแล้วฮะหนูตกในรัฐบาลนะฮะเรื่องการเมืองเดี๋ยวสักครู่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังข้างในมีรอยร้าวนะจะบอกให้ฟังข้างในมีรอยร้าวจริงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนเข้ามาวิเคราะห์กันเนาะนะครับเรื่องการเมืองเนี่ยคุณผู้ฟังจะเบื่อกันไลน์แนวนะดีเจอ่ะไบโพล่าเดี๋ยวเพลงฝรั่งเดี๋ยวเพลงสากลเดี๋ยวเพลงไทยเดี๋ยวล็อกนะฮะเอาคุณผู้ฟังชนไบโพล่าเนี่ยมาฟัง3 2 1ดีกว่าที่อเมย์อยากฟังนะจ๊ะอเมย์อยากฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยทีเดียวนะจ๊ะ

0: ไม่ต้องให้คนทั้งโลกมารักเราเด็ดขาดเลยนะรักตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าไม่ต้องไปรอคนอื่นมารักเรานี่สำคัญมากๆเลยนะฮะขอเพลงร็อกเพลงมันอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆด้วยแหละเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อเนาะอย่าได้เคลียร์เพลงไว้ให้หมดกันก่อนนะฮะควรจะฟังซอมบี้ว่ะ
1: โอ้
0: ร็อกมากๆเลย

อย่างมาในเดียวเพลงนี้นะครับนี่คือซอมบี้นะฮะซอมบี้ที่แปลว่าผีดิบนะถ้าจะแปลตรงๆนะฮะจริงๆนะเพลงนี้มันดังในไทยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเอาไปเล่นตามผับเนาะตามร้านอาหารตามร้านค้าต่างๆหรือว่าถอยกลับไปยุคก่อนเนี่ยดังมากๆเลยซอมบี้นะฮะจริงๆเนื้อเพลงมันไม่ใช่ทางดีนะฝั่งนั้นมันเป็นคือเขาบอกว่าผีดิบใช่ป่ะซอมบี้นะเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เขาพูดถึงเรื่องราวของการเขียนฆ่ากันเอาง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับประมาณว่าต่างประเทศฝรั่งนะเขามีสงครามเยอะแล้วเพลงนี้เขาต้องการแต่งว่าเออทำไมคุณต้องเขียนฆ่าต้องสู้รบกันด้วยเหมือนผีดิบเลยนะฮะทำไมทำแบบนี้ทำไมคุณไม่พูดจากันดีๆอะไรประมาณนี้เนื้อหาของเพลงเขาต้องการสื่อแบบนี้เออแต่เราฟังรู้เรื่องไงแล้วคิดว่าเออมันต้องเป็นเพลงล็อกที่มันมากๆนั่นเลยนะครับเนาะไอ้คำที่เขาร้องว่า in your head นั่นคือหมายถึงว่าเขาต้องการสื่อว่า in your head ไงคืออยู่ในหัวอยู่ในหัวความรุนแรงความโศกเศร้าอ่ะความรุนแรงความขัดแย้งการต่อสู้รบกันมันฝังอยู่ในหัวในความคิดของคนคืออาจจะต้องการสื่อไปถึงผู้นำไอ้ง่ายอย่างบ้านเราฮะอย่างเขมรกับไทยอ่ะผู้นำประเทศฮะฮุนเซนฮะต้องการเอาชนะประเทศไทยต้องการทำลายประเทศไทยไงฮะทำไมไอ้พวกผู้นำพวกนี้มันบ้าขนาดนี้มีความรุนแรงเหมือนผีดิบเลยในสิ่งอยู่ในหัวเงี้ยนะแล้วคนตายกันมหาศาลกับทหารอะไรเงี้ยฮะต้องการสื่อประมาณนี้แต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขามีการลบกันเป็นปกติอยู่แล้วไงฮะแต่ไทยของเรามันเพิ่งมาเคยเจอแบบเต็มๆคือช่วงหลังๆมาเนี่ยช่วงของเนี่ยเขมรเนี่ยฝรั่งก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมาเนี่ย in your head นะซอมบี้แต่การทำลายการลดทอนความเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยนะคุณคิดอะไรอยู่ในหัว

แล้วล่ะครับมันนะคอยหนึ่งเพลงได้ไหมขอเป็นอารมณ์เพลงจะไปแดนซ์หนึ่งเพลงแดนซ์ชุด90นะเดี๋ยวเราจะเข้าเพลงช้ากันเนาะมีหนึ่งเพลงครับที่ขอไม่กี่วันดีเจครับดีเจขาเมื่อกี้ฟังร็อกไปแล้วนะฮะของฝรั่งไปแล้วขอเพลงสากลยุค90เหมือนเข้าผับสมัยก่อนได้ไหมได้สิเออนะฮะพี่ดันส่งเพลงมาช้าเดี๋ยวรอก่อนนะ Eagles นะเอาไว้ช่วงหน้าใครขอก่อนตั้งแต่บ่ายโมงแล้วมาขอตอนนี้ฮะใครทันเพลงนี้บ้างเอ่ย

สนุกจังเลยเพลงนี้นั่นคือ Butterfly นะครับเพลงนี้จากวง Smile นะครับหลายคนไม่รู้จักชื่อวงเนาะเพลงดังมากเลยเนาะยุคปี90มาก่อนเนี่ยนะฮะตามเทคตามผับต้องเปิดกันถ้าครับที่ไหนไม่เปิดนี่คือเอามากๆเลยมันจะมีบูมบูมบูมอย่างเงี้ยเนาะสมัยนั้น20ปีที่แล้วนะฮะที่เราบอกว่าที่ใจครับที่เชียงใหม่เมื่อก่อนจะมีผับที่ชื่อว่า ID4 นะฮะเป็นเทคเนาะยังอยู่นะพี่เดี๋ยวแต่โครงสร้างมันอยู่ใกล้ๆดีเจเนี่ยนะฮะมันก่อนที่จะไปตอนนี้เขาทำเป็นโกดังเก็บเฟอร์นิเจอร์ละ ID4 ที่เป็นมนุษย์ต่างดาวนะฮะพี่ต้องบอกว่านึกถึงสมัย20ปีที่แล้วไปเที่ยวเทคเที่ยวผับนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะข้างๆศูนย์วัฒนธรรมเนาะแหมล่ะแต่ละจังหวัดก็จะมีเขาเรียกว่าผับเทคของตัวเองเนาะภาคเหนือกับกรุงเทพนี่เยอะเลยกรุงเทพนี่ต้องอะไรฮะ RCA หรอไม่เคยอยู่กรุงเทพหรือสิช่วงประมาณปี37-38ก่อน40ประมาณนี้เนาะนะแต่เพลงเมื่อก่อนมันดังนานไงเพลงนี้มันดังนานหลายปีมากๆเลยนะฮะเอาล่ะเอาแค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวจะไม่ได้ฟังเพลงอื่นเนาะนึกถึงของเล่นเวลากดปุ่มจะมีเพลงใช่ใช่ใช่เป็นโทรศัพท์เป็นของเล่นกับทุกที่ต่างๆเวลากดปุ่มมันจะมีเพลงที่ออกมาเป็นตุ๊กตาไงเนาะ

แล้วนะครับคุณผู้ฟังนะโอเคกลับเข้าสู่เพลงไทยกันดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เปิดกันสักทีนะฮะนี่คือเซตเพลงสนุกสนานที่เปิดให้ฟังด้วยหวังว่าจะคึกคักกันนะฮะในช่วงเวลาของเย็นนี้ก็แล้วกันใกล้จะเข้า4 โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังครับเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยนะเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงช้ากันสักหน่อยดีกว่ารอกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วยังไม่ได้ฟังเลยจะให้ฟังพงษ์พัชร์โชคชัยเจริญสุขหลังล็อกเคสต้าอลิสมันนะฮะเสกสรรทองวัฒนามอสทาทาโมเมฮอตเปเปอร์เตรียมเอาไว้นะครับฟังเพลงนักร้องเสียงแหลมดีกว่าพงษ์พัชร์วชิรบรรจงครับเพลงเวรกรรมนะฮะ

คือเพลงเวรกรรมนะครับกันจากพงษ์พัฒน์วัชิรบรรจงนะฮะที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเคลียร์เพลงกันดีกว่าช่วงนี้มีเซตเพลงเก่าให้ฟังกันสักหน่อยดีกว่านะครับมีเพลงของโชคชัยเจริญสุขด้วยเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยนะเข้าสู่4โมงเย็นพอดีเนาะทางบุญทริกเดี๋ยวดมน่าจะรวยเดี๋ยวเข้าสู่ช่วง4โมงเย็นไปฟังรายการลูกทุ่งต่อทางออนไลน์เราอยู่ด้วยกันถึง5โมงเย็นเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวมีข่าวสรุปให้ฟังในช่วงหน้ากันต่อนะชื่อเพลงว่าตายดาบหน้าครับโชคชัยเจริญสุขครับ

รักเธอประเทศไทยนะครับนี่คือพี่หลังร็อกแคสต้านั่นเองครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะเป็นเพลงเก่าๆในช่วงนี้สัก 2-3 เพลงด้วยกันนะฮะเรามีหลายแนวเนาะก็จะจัดคิวให้มันเข้าในช่วงกันได้จากในส่วนของพี่หลังร็อกแคสต้าเดี๋ยวไปฟังนี่ดีกว่าอริสมันพงเรืองรองจะให้อาฟังอริสมันแล้วก็เสกสรรทองวัฒนาแล้วเคลมให้หมดกันก่อนนะฮะ4 โมงเย็นกันแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังครับเวลาผ่านไปด้วยความรวดเร็วเลยนะเย็นๆให้มันเล่าข่าวกันต่อนะฮะส่งไปฟังเดินทางกันหลายๆเส้นทางในช่วงเวลาของเย็นนี้ครับ

ป็นเพลงเพราะๆจากพี่กี้อริสมันพงษ์เรืองรองนะครับชื่อเพลงว่าเชยเนาะเพลงไม่ทันสมัยนะพี่โอเนาะเพลงเชยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับหลากหลายลมเพลงเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแฟนรายการของเรามีทุกแนวคือตั้งแต่20กลางๆ20ต้นๆนะยัน60 70เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเพลงในสตริงก็จะมีความหลากหลายบางทีมีลูกทุ่งโผล่เข้ามาด้วยเป็นเพลงเก่าอลิสมันพิกกี้นะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยครับเมื่อวานที่เจเล่าข่าวเรื่องพระที่เชียงใหม่ใช่ไหมฮะกรณีของเขาไปบิณฑบาตพระไปบิณฑบาตไม่ใช่สิพระไปสั่งไรเดอร์สั่งไรเดอร์ให้มาสั่งกับข้าวมาส่งที่วัดนะแต่ว่าไม่บิณฑบาตนะฮะแล้วก็ไรเดอร์ก็ไปโพสต์หนาหยาบคายลงโซเชียลก็เลยเป็นดราม่ากันนะครับพี่เอ็มรันวาสีบอกว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับพี่เอ็มบอกว่าดีใจครับพระสายป่าที่เคร่งครัดจริงๆเนี่ยจะฉันแค่มือเดียวนะครับทานแค่มือเดียวบิณฑบาตได้เท่าไหร่ก็ต้องฉันเท่านั้นตามนั้นนะครับถ้าไม่มีกินไม่มีฉันก็ต้องอดทนทางอีสานจะเคร่งครัดมากๆเลยครับยิ่งสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านธุดงค์เข้มงวดมากๆเลยไม่ฉันวัน2วันก็ต้องอดทนนะฮะภาวนาได้ดูจิตดูใจดูกิเลสครับดูจิตดูใจดูกิเลสที่มันสะสมมานานจะได้ซักฟอกกิเลสจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรื่องจริงเนาะเราแค่มาอาศัยร่างกายอยู่ไงเนาะสุดท้ายมันก็ต้องดับสูญไปต้องตายไปนะครับครูบาอาจารย์ที่ทุดงตามวัดป่าเขานะถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่ารกชัดอยู่ในถ้ำในป่าช้าไงเนาะเพราะจะได้ผจญภัยกับผีวิญญาณเปรตสัตว์ป่าเสือต่างๆนะครับมาเป็นอาจารย์จะทำให้การนั่งสมาธิภาวนาจิตเด็ดเดี่ยวมั่นคงในศีลในธรรมนะครับที่สุดแล้วมันก็จะได้ของดีที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราปฏิบัติคือการรู้เห็นแจ้งธรรมนั่นเองครับเพื่อที่สุดแล้วจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดการแก่เจ็บตายนับชาติภพนะไม่ถ้วนนั่นเองนะฮะโอ้สาธุเนาะพี่เอมรันวาสีได้มาเป็นแบบบทความมาเป็นคำสอนเลยทีเดียวนะครับสาธุนะจ๊ะนะฮะวันก่อนพี่สวัสดิ์บอกเอาไว้นะครับว่าตายระดับศูนย์ไปเลยไม่มีต่อชาติภพแล้วคุณฟังเชื่อในการนี้หรือเปล่าก็มีบางท่านบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกฮะการเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ต้องมีเวียนว่ายตายเกิดนะเวียนว่ายตายเกิดนะครับชาติภพต่อไปอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับเนาะต้องมีเวียนว่ายตายเกิดต้องมีเรื่องราวของการชาติภพต่อไปพุทธวจนะฝากให้บอกเล่าสู่กันฟังดึงสตินะครับว่าตายแล้วจบนั้นมหาเนื้อหานิทานสูตรนะพระเจ้าตรัสว่าตราบใดที่จิตยังมีตัณหาความอยากนะเป็นเชื้อไฟตายไปจิตก็ต้องวิ่งหาที่เกิดใหม่ตามแรงกรรมทันทีนะครับไม่มีคำว่าจบเปล่าประโยชน์แน่นอนคนที่ตายแล้วจบจริงมีแค่พระอรหันต์นะตามความเชื่อที่ดับตัณหาได้สนิทเท่านั้นนะครับนี่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาข้อนี้นะครับอาสาธุนะฮะพี่เอ็มอันวาสีนะฮะคิดดีทำดีครับปรารถนาสิ่งดีๆให้แก่กันและกันนะครับเนาะส่งข้อมูลมาให้ฟังกันในช่วงนี้ก็นำมาฝากกล่าวกันนะฮะมีเพลงเพราะเพลงหนึ่งเป็นเพลงเก่านะฮะของคุณเสกสรรทองวัฒนาครับชื่อเพลงว่าสังคมคอนกรีตขอมานะครับเป็นเพลงเก่าๆยุค90อันนี้น่าจะเอามาจากเทปนะเสียงมันจะตุ่นๆหน่อยเสียงมันจะไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับเอาใจหลายๆคนที่ชอบเพลงเก่าสักช่วงกันละกันในช่วงนี้นะครับสังคมคอนกรีตครับ

ละคลาสสิกไม่ละเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าสังคมคอนกรีตนะเสกสรรทองวัฒนานะเป็นเก่าๆเนาะสวัสดีเอาใจพี่ๆหลายคนในยุค90 80สักหน่อยดีกว่ากับเพลงเก่าที่คิดถึงกันนะครับ

เพราะนะครับเพลงนี้พี่ขอไปด้วยกันละกันจากศิวะแตรสังไม่ก็ถูกใจไหมเย็นๆเอาใจแฟนๆรายการยุครุ่นใหญ่รุ่นเดอะหน่อยพี่แดงบอกว่าเพลงนี้สมัยเป็นวัยรุ่นเลยค่ะสมัยเป็นสาวน้อยเลยพี่แดงพี่แดงบอกว่าถูกใจเพลงนี้นึกถึงสมัยก่อนตอนเป็นสาวน้อยอ้อยควันมาก่อนนะฮะแม่สาวแดงนะฮะทักทายพี่ปอนธนพัฒน์ได้กันเลยกันแอบฟังอยู่นะฮะพี่ปอนธนพัฒน์นะแล้วก็พี่เพชรก็ฟังอยู่นะฮะแล้วก็ส่งข่าวมาด้วยเดี๋ยวจะเล่าข่าวให้ฟังมันมีข่าวอุบัติเหตุที่เชียงใหม่เห็นข่าวยังพี่เพชรที่เขาแชร์กันลุงแปะส่งมาภาพน่ากลัวมากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจะเล่าให้ฟังนะฮะทีเจครับคุยเรื่องนี้หน่อยคุยเรื่องพระเนี่ยถ้าคนฆ่าตัวตายนี่บาปไหมฮะบาปสิพี่แล้วพระอดอาหารจนมรณภาพบาปหรือเปล่าพี่เอ็มมีท็อปิกใหม่มีหัวข้อใหม่อีกแล้วต้องถามพี่เอ็มตลอดเลยคนฆ่าตัวตายนี่บาปนะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับวันนี้มีข่าวเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งจะโดดสะพานแม่น้ำปิงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าตำรวจก็ไปเกลี้ยกล่อมไปเกลี้ยกล่อมนะครับโดยการว่าเดี๋ยวไปพาไปกินกาแฟนะด้วยความเป็นเด็กเนาะก็อ่ะดีขึ้นเฉยเลยสุดท้ายก็ลองยอมกลับมานะครับทีนี้ในคำถามคือถ้าพระนะครับอดอาหารจนมรณภาพนี่บาปหรือเปล่ามันเคยมีเหตุการณ์ไหมน่าจะป่วยมรณภาพมากกว่าไหมนะฮะทั้งที่ตนเองมีโอกาสที่จะหาอาหารเอาชีวิตรอดได้แนวทางอื่นที่ท่านจะไปนอกจากไม่ไปบิณฑบาตก็คือหมายถึงว่าอดอาหารจนตายแต่ที่เห็นมาก็ยังไม่มีข่าวนะพี่พี่เอ็มรันวัสีให้ข้อมูลมาหน่อยสิเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมฮะพระอดอาหารหรือว่าพระเนี่ยไม่ฉันอาหารเนี่ยจนมรณภาพล้มป่วยพูดถึงล้มป่วยเพื่อนในใจก็ป่วยนะเป็นพระที่เล่าให้ฟังอ่ะกระเพาะอาหารเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ไปโรงพยาบาลไปโรงหมอแล้วนะฮะณ ปัจจุบันนี้อาจจะหายากละลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าสมัยก่อนการล้มป่วยเพราะโรคภัยไข้เจ็บไข้ป่าต่างๆนี่อาจจะมีอยู่นะครับตามยุคตามสมัยเนาะเราอยากถามว่าถ้าสมมติว่าพระฆ่าตัวเองตายหรืออดอาหารเนี่ยบาปหรือเปล่าพี่เอ็มลองให้ข้อมูลมาสักหน่อยกันดีกว่านะจะได้เป็นข้อมูลนะฮะทำไมพี่เพชรจะไปบวชล่ะฮะมีเพลงเก่าอีก2เพลงพี่เอ็มบอกว่ามีจ้าดีเจคือล้มป่วยเจ็บป่วยมีเหมือนกันแล้วเสียชีวิตใช่ไหมฮะแล้วก็มรณภาพเนาะแล้วบาปไหมล่ะฮะทำตัวเองทั้งที่มีโอกาสที่จะไปฉันอาหารฉันกับข้าวก็มีโอกาสอยู่ฮะอยากให้พี่เอ็มให้ข้อมูลมานะฮะนะครับงั้นขอเปิด2เพลงมี The Hot Pepper ครับชื่อเพลงว่าคอยวันจะได้เจออ่ะเดี๋ยวพี่เอ็มจะให้เหตุผลมานะพี่เอ็มนะอ่ะนะพี่เพชรนะนะครับกราบสาธุนะจ๊ะขอ2เพลงครับเป็นเพลงขออีก2เพลงเดี๋ยวเข้าเพลงใหม่แล้วเดี๋ยววัยรุ่นก็จะเดือดร้อนวันนี้ใช่ครับเพลงคนเฒ่ามากเลยนะฮะขอ2เพลงนะครับ The Hot Pepper นะครับเพลงที่มีชื่อว่าคอยวันจะได้เจอแล้วก็มีเพลงแนวสไตล์สุนทรภรณ์1เพลงสุภาภรณ์เทียบเทียมครับชื่อเพลงว่ารักหนอรักเป็นเพลงแนวสไตล์เก่าๆนะเป็นสตริงเก่าๆให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพร้อมกับมอททาโมเมกังวงกางเกงด้วยที่ยังค้างกันอยู่มาฟังด้วยกันนะครับนะนี่เพลงนี้เลยคลาสสิกไหมครับคอยวันจะได้เจอว่าดนตรีคลาสสิกมากๆเลยอะละมุนละมุนนะเนี่ย

หละมุนมากๆเลยเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าคอยวันจะได้เจอนะครับฮอตเปเปอร์นะครับเพลงเก่าๆเนี่ยเอาใจเขาเรียกว่าคอเพลงเก่าๆสักเพลง2เพลงได้ไหมไหนๆมันมาสไตล์นี้มันต้องเปิดให้ครบเนาะเดี๋ยวเพลงใหม่ตามมามีเพลงนึงของอันนี้มิจะไม่เคยฟังจริงๆชื่อเพลงว่ารักหนอรักอันนี้ขอมาจากพี่ช่างพี่นัทหรือเปล่าพี่นัทสรรหาไหมเนาะสุภาพรเทียบเทียมมาฟังดูสิอันนี้น่าจะมาจากแผ่นเสียงเลยนะน่าจะมาจากแผ่นเสียงคุณฟังเคยใช้แผ่นเสียงแผ่นคลั่งไหมแผ่นคลั่งแผ่นเสียงที่มันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะสมัยก่อนก็ใช้แบบนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นเทปเมื่อก่อนจะเป็นแผ่นเสียงก่อนแล้วก็จะเอามาเป็นม้วนเทปคัสเซ็ตที่เราใช้กันสมัยก่อนนะเนาะกุ๊กไก่ทันใช้ไหมฮะกุ๊กไก่ใช้เนาะกุ๊กไก่เนาะเทปเมื่อก่อนโอ้โหวัยรุ่นยุค90นี่มีกันทุกบ้านต้องเอาปากกาหมุนแล้วก็เป็นซีดีปัจจุบันก็อยู่ในสตรีมมิ่งออนไลน์กันหมดแล้วนะฮะแล้วเพลงพวกนี้เขาก็จะเอามาจากแผ่นเสียงจากเทปแหละฮะคุณฟังฮะเขาจะอัดมาแล้วเอามาใส่ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่ในสตรีมมิ่งพวกในจู๊กในยูทูบต่างๆก็อัดมาจากแผ่นเสียงพวกนี้แหละดูสิเพลงนี้คลาสสิกมากเลยอ่ะเอาเปิดหน่อยมาไหนเปรยมาสักขนาดนี้แล้วนะฮะชื่อเพลงว่ารักหนอรักนะฮะสุภาพรเทียบเทียมโอ้โหยอมรับจริงว่าคลาสสิกจริงๆเพลงนี้นะฮะลองฟังดูนะฮะเดี๋ยวเพลงใหม่มานะครับที่มันเป็นเสียงก๊อกๆๆๆนั่นเองคือเสียงแผ่นเสียงนะฮะที่มันซ่าๆนะ

โอ้โหคลาสสิกมากเลยเสียงกุกกับนาซ่านะครับขออภัยด้วยนะฮะเสียงซ่าพี่อะไรนะพี่สิชว่าเสียงยังกับเขาคลังขั้วทำข้าวขั้วอยู่นะฮะนี่เสียงนี่นะนะครับก็มาจากแผ่นเสียงไงเขาอัดมานะฮะเสียงก็จะประมาณนี้แผ่นคลั่งนะฮะนะครับเอาละครับนี่คือเซตเพลงเก่าที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันที่หยิบมาให้ฟังกันด้วยกันละกันนะครับเนาะเก่าๆพี่เพชรบอกว่าดีเจครับนึกถึงสมัยก่อนตอนที่พี่เพชรเขาเป็นดีเจอยู่ในผับเนี่ยตอนผมเป็น

ดีเจก็ทันอยู่นะฮะแต่ไม่นานแผ่นเสียงเนี่ยก็มีเทปมาแทนมวนเทปคัสเซ็ตมาแทนแล้วก็ล่มสลายหายไปพร้อมๆกันเนาะเทปคัสเซ็ตกับอันนั้นนะฮะก็กลายเป็นซีดีก่อนจะเข้าสู่ยุคดิจิตอลปัจจุบันนี้สมัยก่อนนี่ดีเจนี่เก่งมากนะเขาสามารถต่อเพลงอะฮะต่อนี่หมายถึงว่าเอาเพลงอีกแผ่นนี่แผ่นมาใส่ผสมกันอะให้มันเข้ากันได้โอ้ยากนะต้องรู้จังหวะเพลงรู้ช่วงที่จะเข้าเพลงต่อไปได้ไม่มีคอมพิวเตอร์เหมือนสมัยปัจจุบันนี้พี่เพชรก็เป็นดีเจมาก่อนแล้วก็พี่อะไรนะพี่บาวละปูนอีกคนนึงก็เป็นดีเจมาก่อนเหมือนกันอยู่ในผับมาก่อนนะถือว่าเป็นเพลงเก่าที่คิดถึงกันละกันนะฮะผมกล่าวว่าเมื่อก่อนพี่ชายเนี่ยใช้เทปยี่ห้อโซนี่ดีเจโอของแพงเลยแหละใครมีโซนี่พนาโซนิกนี่ของแพงเลยนะเมื่อก่อนดีเจก็มีนะฮะเป็นเครื่องเล่นเทปเนาะที่เป็นหูหิ้วนะยังเก็บไว้อยู่นะยังเก็บไว้อยู่ตัวนี้นะฮะมันยังเปิดได้อยู่เปิดวิทยุได้อยู่นะฮะแต่ว่าไอตัวเทปมันเปิดไม่ได้แล้วนะฮะกับเช่าหนังแบบวิดีโออย่างใหญ่ม้วนใหญ่ๆเมื่อก่อนนะเด็กเจนซีถ้าเห็นคงจะตกใจโอ้โหสมัยก่อนหนังม้วนเทปวิดีโอมันใหญ่มากนะมันล่มทีเดียวนะก่อนจะเป็นซีดีบางๆนะฮะแล้วก็หมดยุคละเทปซีดีเข้าสู่ยุคออนไลน์นะพี่ปอนดีเจครับตอนที่ผมเป็นดีเจเปิดแผ่นเนี่ยอย่างเดียวเลยฮะไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะยุคนั้นเนาะนะครับเพลงนี้ฝากให้เป็นเอ็มอรันวาสีก็แล้วกัน1เพลงเก่าช่วงนี้ขอเล่นเพลงช้าอีกสัก 2-3 เพลงอยากฟังเจนบุญสูงเนินนะครับเนาะพี่ปอนเนาะซีดีเดี๋ยวมีมอทาทาด้วยมีโมเมให้ฟังด้วยวันนี้มาแนวคลาสสิกเลยทีเดียวนะฮะ

พลงหวานมากเลยเพลงนี้ฮะเพลงของเจินเจินนะคุณเจินเจินบุญสูงเนินนะครับชื่อเพลงว่าถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้เพราะจังเลยก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับกุ๊กไก่บอกว่าดีใจขาวันนี้นั่งจิบเครื่องดื่มเย็นๆอยู่ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศเนาะเกาหลีกำลังเลิกงานแล้วจ้ะนั่งจิบน้ำลำไยเย็นๆกันสักหน่อยเจ้านายอยู่ก็เลยโคตรฟินไปด้วยอันนี้เป็นเครื่องดื่มของต่างประเทศแล้วมันคืออะไรอ่ะฮะกุ๊กไก่อะไรเอ่ยน้ำลำไยเป็นเบียร์ของเขาหรอแล้วก็มีสแน็คนะครับมีของขบเคี้ยวเล็กน้อยนะฮะนั่งฟังเพลงไปด้วยกันละกันในช่วงนี้เลยนะครับมาถึงเพลงของมอสทาทาดีกว่าพี่สิโชคบอกวันนี้ฟังเพลงช้าวันนี้ดอยหล่อเขามีการทำไฟถนนช่วงโค้งโรงเรียนวังขามป้อมนะฮะปากทางสามัคคีไฟดับวันค่ำเลยเพิ่งมาเปิดตอนบ่ายสามเองใช่ไหมฮะโอ้มีการแก้ไขไฟฟ้าเนาะก็คงจะต้องรอต่อไปถ้าไฟมาแล้วก็เพิ่งมาฟังได้เนาะนะฮะมอสทาทาครับนี่คือเพียงเพื่อนเดี๋ยวมีซาจากโมเมนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะเดี๋ยวมาสรุปข่าวยามเย็นกันนะครับ

0: เป็นเพลงเพราะของมอทาทานะครับเย็นๆสักเพลงนะจ๊ะเฮ้ยพี่โอ้ครับพี่โอ้มีคนแอบฟังบีดีเจวินบีพีเรดิโอด้วยอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงนักร้องก่อนมีนักร้องคนหนึ่งนางแอบส่งเสียงมาว่าฟังตลอดนะแต่ไม่ทักเฉยๆแม้แอบฟังอยู่หรอบอกว่าเมื่อกี้เพลงเพราะจังเลยของมอทาทาขอร้องส่งให้ฟังสักท่อนได้ไหมไหนขอฟังหน่อยซิเสียงเหมือนทาทาไหมนะไหนฟังหน่อย
1: เสียงใครอ่ะ

โอ้โหนักร้องซ่อนแอบนะเนี่ยโอ้ตายตายเสียงใครครับเนี่ยฮะเสียงใครเอ่ยปรบมือกับบีการูด้วยกันละกันนะจ๊ะอย่าบีการูที่แอบฟังอยู่หรอฟังทุกวันแหละแต่ไม่ทักเฉยๆใช่ป่ะแม่ทักทายมินนี่ด้วยกันละกันนะฮะแม่นักร้องมาป๊อปนิกมินนี่มาเลยใช่ไหมมินนี่มินนี่สักท่อนไหมจ๊ะมินนี่สักท่อนไหมทักทายสามมินนี่แจมจากลำปางด้วยกันละกันนะเป็นนักร้องแน่ๆฮะธนาคาคืออะไรพี่สิริโชคฮะบีไบโพล่าสาวบีนะฮะบีแม่ริมมันร้องเพลงส่งมาว่ะแม่อยากมีส่วนร่วมหรอบีร้องเพลงนี้ด้วยสิอีกหนึ่งเพลงบีก็ดูต้องชอบนะฮะมินมีบอกว่าพักก่อนค่ะพักเสียงก่อนใช่ไหมสี่โมงเย็น41 นาที1 เพลงเย็นๆกันละกันจากโมเมนะครับ

พลงจากโมเมนะครับชื่อเพลงว่าซานะฝนมันซาวันนี้ฝนไม่ตกเลยเนาะมินเนาะมินบอกว่าวันนี้อุตส่าห์ตุนกับข้าวตุนของกินไว้เต็มตู้เย็นเลยนะครับแต่ฝนไม่ตกเฉยเลยนะฮะเมื่อวานนี้อากาศหนาวทั้งวันเลยนะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยานั้นแท้ไม่ห้องสอนภาคเหนืออุตรดิตถ์พิโลกนะฮะหนาวทั้งวันวันนี้ฝนไม่ตกเฉยเลยนะแต่ว่าก็มีครึ้มมีมืดบ้างในบางเวลาเนาะฝนมันซาพี่รู้ฝนตกเหรอตกจริงเหรอบิกรูตกนิดหน่อยนะครับนะบีกรูว่าดิเจวินคะขอฝากสักท่อนได้ไหมฮะจากนักร้องสาวเสียงใสบีกรูแม่ริมนะจ๊ะสาวบีกรูไม่ได้ไหนขอฟังหน่อยสิบีกรูเพลงซาหรอไหนฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไงเพลงนี้นักร้องซ่อนแอบ

โอ้โหปรบมือกับบีการูแล้วกันนะฮะนี่นอกจากเป็นคนฟังแล้วยังเป็นคนร้องให้ฟังด้วยนะจ๊ะบีการูบีการูบีการูนี่เธอจะชอบฟังช่วงกลางคืนชอบส่งนักร้องมาเออเสียงดีนะฮะพี่ปอนบอกว่าเสียงไม่เพี้ยนเลยนะเนี่ยโอ้ไม่เพี้ยนจากครับเธอเป็นนักร้องโปรเฟชชั่นอลนะฮะเพราะมากมายมินิว่าเพราะจังเลยนะฮะไหนใครจะส่งเสียงร้องมาก็ส่งได้นะจ๊ะเอามาแชร์กันหน่อยคนฟังไม่ใช่ฟังดีเจพูดอย่างเดียวให้คนฟังทางบ้านได้พูดด้วยได้ร้องด้วยอัปปมให้กับวีกันรู้ด้วยถูกอกถูกใจนะพี่โอ้นะฝากเสียงร้องมาได้ใครที่แบบเป็นนักร้องซ่อนแอบนะฮะเดี๋ยวนี้ในแอป VSing App Star นะครับสามารถจะโหลดลงเครื่องได้แล้วก็เอาร้องได้นะครับแล้วก็ลองส่งมาได้เดี๋ยวว่างๆจะได้เอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันได้บ้างนะจ๊ะละ มินนี่ว่ามินนี่เสียงเพี้ยนค่ะไม่มินนี่เป็นคนเสียงมีพลังเป็นคนเสียงมีพลังเสียงแบบแจ่มอะเสียงแจ่มอะเดี๋ยววันว่าโอกาสดีๆก่อนจะหยิบเสียงของ มินมาให้ฟังนะครับแล้วครับช่วงนี้เสียงของมินนี่มาให้ฟังนะจ๊ะมีพี่บอลนะฮะส่งบรรยากาศมาวันนี้พี่บอลไปเล่นเปตองใช่ไหมไหนเขาดูบรรยากาศหน่อยสิโอ้วันนี้พี่บอลส่งภาพมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับกำลังเล่นเปตองกันอยู่นะฮะนี่คนไหนเขาดูภาพหน่อยบรรยากาศการเล่นเปตองนะสนุกสนานกันที่สวิตเซอร์แลนด์นี่อยู่กันหลายคนทีเดียวนะฮะนะเปตองเปใจนะฮะในสนามกีฬาบรรยากาศดีเนาะบรรยากาศดีนะฮะสนามเปตองเขาก็กว้างนะเนี่ยกว้างเลยนี่ฟังเสียงนะนี่ได้ยินเสียงไหมนี่ลูกเป็ดตองกระทบนะฮะลูกเป็ดตองกระทบอีกรอบหนึ่งนี่มือแม่นนะเนี่ยมือแม่นจังเลยมือแม่นจังเลยนะฮะจูนเป็นคนหนึ่งที่มือไม่แม่นนะไม่ว่าจะคว้างอะไรก็ตามแต่มือไม่เคยแม่นเลยขนาดว่าโยนของก็ตะก้ายังไม่ลงเลยนะฮะนะครับส่งบรรยากาศมาในการทำอะไรกันอยู่บ้างนะอยู่ท่าอยู่ต่างประเทศอะไรกันเราติดตามกันอยู่มากมายนะครับขับรถกันอยู่นะฮะกินข้าวนะฮะอะไรต่างๆนะครับพี่นัทวันนี้เจ๊ครับซื้อไอติมครับวันนี้บังมาขายไอติมครับบังไม่ขายถั่วเลยพี่บังมาขายไอติมได้1 ถ้วยนะฮะกินไอติมกันนะจ๊ะมาแล้วข้อมูลนะครับจากพี่เอ็มอรัญวาสีนะฮะเดี๋ยวข่าวนี้ไล่ฟังช่วงหน้ากันเลยกันนะพี่ช่างเบิร์ดนะครับเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ามาสรุปข่าวกันนะครับช่วงหน้ามาสรุปข่าวกันแล้วก็เดี๋ยวมาพูดให้ฟังเมื่อกี้

ราศีให้ข้อมูลมาแล้วครับว่าเมื่อกี้พี่เพชรเขาถามมาใช่ไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพระอดอาหารนะครับพระอดอาหารเนี่ยนะฮะแล้วเสียชีวิตหรือว่ามรณภาพเนี่ยถือว่าเป็นบาปหรือเปล่าเพราะคนเราเวลาเราฆ่าตัวตายเป็นบาปใช่ไหมลองดูข้อมูลที่พี่เอ็มส่งมาเลยกันเนาะนะฮะในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยานะฮะเขาเรียกว่าอดอาหาร49วันจนร่างกายผายผอมนะจนท่านเป็นลมแล้วฟื้น3รอบทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงเห็นว่าทางนี้ไม่ใช่ทางหลุดพ้นอย่างแน่นอนนะท่านจึงฉันแต่เพียงพอดีให้ร่างกายสามารถอยู่ได้ไม่อิ่มเกินไปจนทำให้ร่างกายนั้นง่วงถึงขนาดพระอินทร์ลงมาจากสวรรค์อันนี้ข้อมูลนะมาดีดพินสามสายครับสายแรกสายพินที่หย่อนเกินไปก็ไม่เพราะเปรียบแล้วก็คือทางนี้ไม่พ้นทุกข์นั่นเองครับแพ้พ่ายกิเลสเพราะหย่อนยานในการปฏิบัติภาวนาบำเพ็ญสมณะทางนี้ไม่ถูกต้องไม่ใช่สายสองนะครับตึงเกินไปนะก็ไม่เพราะมีแต่สายพินจะขาดอย่างเดียวเปรียบก็คือเคร่งครัดในการปฏิบัติการงานแบบสุดโต่งเกินไปเช่นอดอาหารจนร่างกายพายพร้อมหรือว่าทำงานต่างๆเนาะจนร่างกายไม่ไหวนะครับแล้วก็เสี่ยงจะตายดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะจะทำให้ไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะรูปขันร่างกายมันจะแตกดับไม่เป็นผลดีนะครับพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ทางมนทุกเช่นกันไม่ควรนะฮะส่วนพินที่3คือไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนยานเกินไปอันนี้พอดีพองามเสียงพินไพเราะเปรียบไปก็คือการปฏิบัติดีทางสายกลางนั่นเองครับมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ในบทธรรมมัจกะจักกัปปวัจนสูตรนะฮะธรรมมัจกัปวัจนสูตรในอาสาฬหบูชาในวันอาสาฬหบูชาที่ถึงนี้เลยนะฮะอาสาทุกละกันเนาะนะฮะนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่พี่เอ็มบอกว่าส่งมาเคยมีฮะเคยอดอาหารเกินไปแล้วไม่ถูกต้องนะฮะทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นทางสายกลางทุกอย่างฮะต้องอยู่ตรงกลางในการทำงานก็เหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพบเจอใครการทำงานเราอย่าตึงเกินไปนะครับแล้วก็อย่าไปหย่อนยานเกินไปสุดท้ายแล้วมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้สุดโต่งเกินไปเหมือนบางโตขายเนื้อไงนี่ขออนุญาตนะฮะบางโตไงตอนนี้เขาออกจากซีรีส์ฟูฮะสุดโต่งไม่ทำแล้วเพลงอ่ะเพลงมันห่วยแตกทะเลาะกันนะฮะจะไปทำร้านเนื้อละเปิดร้านลงทุนกู้ยืมสินมาสุดท้ายแล้วเป็นไงอะบริหารจนมีปัญหาเกิดขึ้นนะขาดทุนย่อยยับใช่ไหมฮะมันถ้าอยู่ในทางสายกลางสมมติว่าคุณยังไม่ละทิ้งจากการร้องเพลงเนาะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่กับการร้องเพลงแล้วก็ค่อยลดเบาลงเหมือนลาบานูนนะฮะเขาก็ยังทำได้ปกติเหมือนเดิมเขาเป็นศาสนาอิสลามนะฮะแต่เขาไม่สุดโต่งเกินไปเขาไม่ตึงเกินไปเขายังอยู่ในระดับที่กลางวัดก็เข้าได้นะลาบานูนนะลาบานูนก็เข้าวัดนะละหมาดด้วยก็คืออยู่ในตรงกลางฮะไม่สุดโต่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกินไปแล้วไม่ทำให้เราสามารถอยู่ในกับบุคคลต่างๆได้ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะไม่เกิดเหตุต่างๆที่ทำนำพามาสู่ความวุ่นวายและความทุกข์ได้ในอนาคตนะฮะสาธุนะฮะเห็นไหมทางสายกลางสามารถที่จะทำได้นะครับเอาละนะฮะนี่คือสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินะเห็นบอกว่าเป็นหนี้เป็นสินมากมายเลยบางโตนะฮะติดหนี้ติดสินหลายสิบล้านทีเดียวรีบขยายสาขาต้องการที่จะเด่นดีต้องการที่จะปังให้มันรวยฮะนะคิดค่าเช่าตามห้างหลักแสนแพงๆสุดท้ายก็มีปัญหาเกิดขึ้นนะฮะนะครับเนาะพี่สุธรบอกว่าเอาพี่สุชาติวันดีใจครับผมขับรถทางสายกลางนะฮะโดนใบสั่งตลอดเลยนะฮะดีกับมันไม่ตกลงไปอยู่ตรงกลางนะฮะขับทางสายกลางไม่ใช่ว่าอยู่ตรงกลางครับพี่มุกนี่อีกละโอ้กระจูก็เหมือนกันก็เกือบเจ๊งเหมือนกันนะฮะรีบขยายสาขาเกินบางครั้งทีนักธุรกิจนะฟังฮะมันมีแต่ความคิดที่สุดโต่งเกินไปจะทำอะไรทำด่วนไม่รู้จักการคิดวิเคราะห์ดีๆนะฮะทุกอย่างต้องอยู่สายกลางจ้ะสาธุนะครับขอเพลงช้ำรักที่ท่าแพได้ไหมแหวกแนวไปพี่ช่างเบิร์ดเอาไปท่อนเดียวก็พอเดี๋ยวเปิดให้ท่อนนึงแล้วก็เล่าข่าวให้ฟังนะฮะ

ื่อเพลงว่ารักฉันนั้นเพื่อเธอครับกันจากเอิญจิราวรรณนะครับเพลงนี้มีกันรู้ก็ร้องเป็นนะรู้ได้ทุกเพลงนะฮะพลังก็ร้องได้นะฮะพี่ตุ๊กโน้จังบอกว่าดีเจครับตอนนี้ที่ราชบุรีนะราชบุรีฝนกำลังตกนะฮะแต่ตกไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะดีแล้วพี่ชุ่มฉ่ำเนาะจะทำให้ไม่ร้อนไงจะได้สบายสบายนะครับนะพูดถึงฝรั่งคุณฟังครับเมื่อวานนี้มีข่าวที่เชียงใหม่ข่าวหนึ่งตลกดีนะฮะนะฮะมีฝรั่งนะฮะชายชาวสวีเดนนะฮะอายุ40ปีทำท่าทางเหม่อลอยเศร้าส้อยหมองใจเขาพักเกสต์เฮาส์ห้องพักนะครับที่ในบ้านนะครับในเชียงใหม่นะฮะเขาบอกว่ามีสาวคาราโอเกะนะฮะมาด้วยตามภาษาพูดตรงๆเนาะสาวคาราโอเกะฮะเคอรี่ดีเจก็แรงไปนะกะหรี่นะฮะมันติดแล้วมาพอมาสูบเงินนะฟังฮะมาสูบเอาเงินจนหมดเลยเขาก็เลยเศร้าแล้วก็เหมือนเป็นแบบอยู่ในช่วงแบบว้าเหวอะไรเงี้ยเหมือนมาหลอกนะฮะฟีลแบบจะคบคนนี้ในตอนสุดท้ายโดนหลอกต่างไปเจ้าที่ก็เลยเข้าไปพูดคุยแล้วก็แนะนำต่างๆมีคนแซวว่าคงไม่ใช่น้องแอนนานะฮะเชียงใหม่นี่ถือว่ายังน้อยกว่าภูเก็ตกว่าชลบุรีเนาะอันนั้นจุดศูนย์รวมของเคอรี่เลยนะฮะนะครับเชียงใหม่กลางคืนก็มีเคอรี่ไม่ใช่ไม่มีนะมีเหมือนกันนะครับเนาะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งผู้หญิงที่มีทั้ง LGTV นะฮะกลางคืนถ้าใครขับรถแถวๆประตูท่าแพนะครับเนาะจะมีหญิงบริการนะนางจะมีเก้าอี้ส่วนตัวไม่ใช่หญิงบริการสิ LGBT บริการพี่โอมีแต่ว่าน้อยไม่เหมือนทางชลบุรีเนาะทางพัทยานะของแท้นะฮะอันนั้นคือแบบโอ้โหแบบมีทุกซอกทุกซอยคือแย่งกันทำมาหารับประทานเลยทีเดียวนะครับเชียงใหม่นี่ตะมุตะมินะเขาจะมีเก้าอี้ส่วนตัวเขาหนึ่งอันนั่งอยู่นะฮะนั่งเล่นมือถืออยู่อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเห็นอยู่กลางคืนดึกก็จะออกมาละนิดเดียวไม่เยอะเชียงใหม่คือน้อยมากนะฮะถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆที่ฝรั่งเยอะอย่างเช่นพัทยาชลบุรีนะฮะนั่นคือแบบทำกันแบบเป็นล่ำเป็นสันทีเดียวคือต้องแย่งกันทำมาหากินนะฮะอยู่กันตามซอกซอยต่างๆนะฮะมันมีเพลงนึงนะครับที่เขาเคยร้องเมื่อก่อนชื่อเพลงว่าช้ำรักจากท่าแพเขาพูดถึงพฤติกรรมของสาว LGBT สาวประเภท2คนหนึ่งนะชื่อน้องแอนนา

ฟังออกไหมครับน้องกระเทยน้องกระเทยน้อง LGBT แอนนาถูกฝรั่งแคนาดาหลอกลวงสุดท้ายกลับไปแต่งงานกับผู้หญิงเหมือนเดิมเมื่อไรไม่ใช่หญิงแท้อย่าไปหวังรักจริงจากพวกฝรั่งพวกนี้อะไรประมาณนี้นะฮะความหมายนะฮะก็เป็นการแต่งจากเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมั้งก็เป็นการทำขึ้นมาเนาะก็สนุกดีเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะฮะเพลินๆได้กันไปฟินๆได้กันไปนะมินนี่นะมินนี่ไหนนะมินนี่ร้องสะท้อนใช่มินนี่ห้าโมงเย็นกันแล้วนะครับเวลาไวจังเลยมีเพลงจากวงกางเกงให้ฟังหนึ่งเพลงที่พี่อิงขอไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะอยากฟังเพลงเฉิ่มอ่ะ

ชื่อเพลงว่าเฉิมนั่นไหนใครเป็นคนเฉิมบ้างคนเฉิมคือคนสมคนเฉิมคือคนยังไงคนแบบช้าๆไม่ทันสมัยเหรอเป็นคนแบบหน่อยป่ะ ไหนใครเป็นคนเฉิมบ้างรู้ตัวเปล่าเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีข่าวสลดข่าวหนึ่งที่เชียงใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงสายๆที่ผ่านมาน่ากลัวมากคุณฟังลุงแป้ส่งภาพมาตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายเมื่อกี้แล้วยังไม่เล่าข่าวให้ฟังเลยนะครับมันมีกรณีของอุบัติเหตุเกิดขึ้นฟังฮะที่แม่แตงคุณฟังรู้ไหมว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นเหมือนจะเป็นธรรมดาก็คือรถชนกันรถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์นะฮะแต่ที่ความน่ากลัวแล้วก็ความเศร้าเสียใจคือคุณฟังใช่ไหมขาหักนะฮะอ้าวขาหักก็ปกติไหมดิเจแต่ขานะครับลอยไปตกอยู่บนหลังคาบ้านคือหักแล้วก็ขาดเลยนะฮะปลิวไปตกบนหลังคาบ้านโอ้โหน่ากลัวมากตายแล้วบ้านหลังนี้จะได้ลื้อแน่ๆเลยนะฮะนะเอาไปดูข่าวหน่อยแล้วกันนะฮะ10:30เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับพนักงานสอบสวนสภ.แม่แตงนะครับรับแจ้งอุบัติเหตุนะเป็นรถกระบะนะครับชนกับมอเตอร์ไซค์บนถนนนะครับบ้านภูดินคือบ้านใกล้ลุงบ้านที่ลุงแปะอยู่เลยบ้านภูดินมาหมู่9ตำบลแม่หอพระนะครับแม่แตงเชียงใหม่จึงรุดไปที่เกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุนะครับพบผู้บาดเจ็บ2รายน่ากลัวมากนะฮะเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีสภาพคือขาขวาเนี่ยผิดรูปเลยนะฮะมีแผลเปิดเจ้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลแม่แตงอีกรายอาการสาหัสครับเป็นหญิงอายุ64ปีข้อเท้าขาขวาขาดแล้วข้อเท้าขาขวานะฮะกระเด็นไปตกใส่หลังคาบ้านชาวบ้านอยู่ข้างบนเลยคือหักเหมือนแบบคุณฟังนึกภาพเหมือนเราเอามีดสับขาหมูฮะแล้วก็เอาไปวางบนหลังคาบ้านอย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็น่ากลัวมากเลือดไหลนะฮะแล้วช่วงขาข้างล่างเนี่ยหายไปทั้งแถบเลยอย่างนั้นเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่รีบส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับและยังพบจักรยานล้มคว่ำอยู่แล้วรถยนต์ที่เสียกระบะคือเป็นรถกระบะนี่ครับป้ายทะเบียนลำพูนด้วยป้ายทะเบียนจังหวัดลำพูนเป็นคนลำพูนขับนะฮะอยู่ที่เกิดเหตุเจ้าที่รวบตัวเอาไว้ทันทีเลยนะครับกำลังสืบสวนอยู่เป็นเพราะอะไรมาเป็นกระบะสีดำนะฮะกระบะข้างหลังนะฮะโอ้นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเสียหลักนะพุ่งเข้าข้างทางนะฮะโอ้ตายนะฮะไม่รู้ว่าจะน่าจะมาด้วยความไวสูงนะหรือว่าเมาหรือเปล่าทำไมจะเมาในช่วงเช้าขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวรอข่าวกันต่อไปแล้วกันนะฮะแต่ภาพในเว็บไซต์ข่าวเขาไม่ลงเอาไว้แต่เมื่อกี้ลุงแป๊ะส่งภาพมาไปดูที่เกิดเหตุนะก็คือปิวเลยมินนี่อยู่บนหลังคาเลยนะฮะแล้วก็เขาถ่ายข้างล่างโดยข้างล่างคือมีผู้หญิงที่อายุ64นะฮะช่วงล่างหายไปเลยอย่างกับภาพ AI อะฮะน่ากลัวมากเลยทีเดียวนะฮะก็ดีแล้วฮะเสียชีวิตไปจะได้ไม่ต้องลำบากเนาะจบแต่ว่ามันตายด่วนไปหน่อยนึงนะแต่ว่าก็แสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะฮะกับผู้ที่เกิดเหตุนะฮะนะครับมินนี่จะดูไหมมินนี่ส่งให้ดูสงสารเนาะสงสารนะฮะตัวส่วนตัวเด็กหญิงเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะแต่ว่าก็ขาผิดรูปผักไปเลยนะฮะน่ากลัวมากนะฮะนะมอเตอร์ไซค์นะครับใครขับมอเตอร์ไซค์นะโดยเฉพาะหลายท่านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับโดยเฉพาะอยู่ถนนใหญ่หรือถนนเล็กก็ตามแต่นะพยายามเวลาขับมอเตอร์ไซค์ฟังดูข้างหลังกระจกตลอดเวลาว่ามีรถมาหรือเปล่าดูข้างหน้าข้างหลังดีเจดูตลอดเลยนะฮะคุณฟังใช่ไหมอันนี้ไม่ได้อวดตัวนะขับมอเตอร์ไซค์มา20 กว่าปีตั้งแต่สมัยเด็กนะฮะเคยล้มที่บ้านตัวเองครั้งเดียวคือล้มเองด้วยนะล้มแบบว่าปั้งนะล้มเองเพราะว่าเจอแบบเศษหินดินทรายไม่ได้ไปชนชาวบ้านเลยใครครั้งเดียวนะฮะส่วนคนอื่นนี่โอ้โหทั้งขาหักทั้งทุกอย่างเพราะใช้ด้วยความประมาทนะฮะยิ่งเราเป็นคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้สูงวัยเวลาขับรถนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรือว่ารถยนต์ก็ตามแต่นะฮะขับแล้วดูข้างหลังด้วยไม่ใช่ว่าขับเอืออยู่ตรงกลางเจ๊ก็เคยนะมีครั้งหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังพี่สีโชคนะฮะขับรถอยู่นะฮะแล้วใส่หูฟังไม่ได้ยินเสียงขับมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วอยู่แบบเลนซ้ายแต่ว่าจะเบี่ยงมาตรงกลางหนึ่งข้างหลังรถสิบล้อมาไม่เห็นไม่ได้ยินใส่หูฟังอยู่นะฮะขับบีบแต่ไล่ครับโอ้โหตกใจทีเดียวนะฮะจากนั้นก็กลัวไปเลยนะครับเพราะว่ามัวแต่ทำนั้นนี้เพลงไม่ต้องไปฟังนะฟังได้แต่ขอใส่หูข้างเดียวก็พอนะฮะไม่ต้องไปใส่สองข้างมาคนในขับรถยนต์เนี่ยโอ้โหเปิดเพลงดังมากเลยนะฮะเสียงดังสมันไหวเลยไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยนะครับเสียงรบกวนบางคนใส่หูฟังบางคนเปิดเพลงในรถเสียงดังไม่เห็นอะไรสักอย่างพอมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันน่ากลัวแบบนี้นะนี่ที่อำเภอแม่แตงนะครับเนาะนะติดตามข่าวกันต่อไปก็แล้วกันนะครับแสดงความเสียใจด้วยก็แล้วกันนะครับพี่ผมว่านึกว่าตัวขาด

ขาดยังไม่ตายนี่น่ากลัวนะนะแต่ถ้าขาขาดเขาก็หายไปได้ท่อนหนึ่งเลยนะว่ากันไปแล้วกันฮะมินนี่บอกไม่ต้องส่งมาค่ะมินนี่กลัวไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราฟังเพลงกี่โมงเลย5 โมงเย็นแล้วอีกสักเพลง2 เพลงไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการมีข่าวอะไรไหมวันนี้ที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะ

รายคนนั้นครับงานจากพลพลนะครับมาดูพยากรณ์อากาศประจำวันกันดีกว่านะครับบอกว่าจะมีฝนฟ้าตกลงมาหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับแล้วก็หลายๆภาคด้วยนะครับในช่วงวันที่11ก็คือวันนี้เนาะ11 12 13 14 15นะครับวันนี้วันเสาร์ที่จันทร์อังคารพุธพฤหัสนี้นะครับเขาบอกว่ามรสุมที่ตกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันอยู่พายุที่อยู่ในทะเลอันดามันอยู่นะครับแล้วก็พายุที่อยู่ในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงนะครับจะส่งผลให้คลื่นลมนะครับในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นนะฮะคลื่นสูง 2-4 เมตรนะครับแล้วก็ฝนฟ้าคะนองที่จุดที่มีฝนฟ้าคลื่นจะสูงถึง4เมตรทีเดียวในอันดามันนะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยตอนบนนะครับแล้วตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรนะฮะถ้าช่วงที่ฝนตกก็จะสูงหน่อย3เมตรนะฮะเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับในช่วงวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็มีภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะจะมีฝนตกหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดกาญจนบุรีครับระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับพายุบาวีนะฮะที่ทะเลจีนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่มณฑลเจ้อเจียงวันนี้พรุ่งนี้นะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับอากาศของไทยแต่จะทำให้พายุฝนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นแรงขึ้นนะครับนะใครจะไปประเทศจีนที่ว่านี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะก็ส่วนมากจะอยู่ทางภาคใต้ส่วนใหญ่นะครับสำหรับส่วนกรมอุตุที่มีการลงข้อมูลเอาไว้ครับส่วนเดี๋ยวดูก่อนนะส่วนของเดี๋ยวขอดีเจขอดูแป๊บนึงนะฮะพยากรณ์อากาศนะฮะอุณหภูมิขอดูก่อนนะรายภาคเนาะหลายภาคนะว่าอุณหภูมิวันนี้ว่าอุณหภูมิว่าฝนฟ้ามีแค่ไหนวันนี้ฝนตกภาคเหนือเบาลงแล้วนะครับแต่ยังคงมีอยู่วันนี้ภาคเหนือนะครับวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ฝนยังคงเยอะอยู่นะแจมเขาบอกว่าเดี๋ยวนะ11ถึง15นี้ฝนยังเยอะอยู่แจมมี่นะประมาณ 60% นะพรุ่งนี้มะรืนนี้ยังคงมีอยู่กระจายกันไปทั่วนะครับนะสมมติประมาณ 60-70% ของพื้นที่อันนี้คือภาคเหนือนะครับส่วนภาคกลางนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับภาคกลางก็ยังคงมีฝนฟ้าอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณสัก 60-70% เหมือนกันในช่วงของเวลานี้นะครับเพราะว่าอย่างที่โอส่งมานี่ก็ยังคงมีเห็นกันอยู่นะครับส่วนภาคตอนออกนะครับระยองชลบุรีตราดนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ใกล้กับทะเลก็จะมีฝนเช่นกันครับอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นกันนะครับส่วนทางภาคอีสานนะครับอีสานก็มีฝนฟ้าเหมือนกันสรุปคือทุกภาคมีหมดเลยอีสานนี่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 60-70% เหมือนกันนะครับภาคใต้ก็เยอะเหมือนกันสรุปว่าทุกภาคมีฝนหมดเลยแต่จะมีมากมีน้อยแตกต่างออกไปในช่วงของหลังจากวันนี้ไปนะครับนะส่วนราคาน้ำมันนะครับวันนี้ราคายังคงทรงตัวนะครับเบนซิน95อยู่ที่43.93นะถึง44บาทตีว่า44บาทแล้วกันเนาะโซฮอ95ครับ34.94นะโซฮอ91ครับ34.57ราคากลางนะโซฮอ E20 ครับ29.94โซฮอ E85 25.88 นะครับบวกลบเล็กน้อยดีเซล B7 34.94ดีเซล B20 ครับ29.94ครับอันนี้คือราคาน้ำมันนะยังคงทรงนะฮะถึงแม้ว่าเขาจะมีการปรับลดแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงที่จะมีราคาที่ยังคงเยอะอยู่เนาะพี่ปอนไว้กำลังจะออกจากบ้านพอดีเลยนะฮะจะไปไหนพี่ปอนพี่โอบอกว่าตอนนี้กระหน่ำเลยฮะตอนนี้อยู่แถวรัชดาภิเษก36นะฮะกำลังจอดอยู่ท้องฟ้าดำทีเดียวนะฮะพี่โอส่งภาพบรรยากาศมานะครับเย็นๆนะฮะก็ว่าตอนนี้ที่ลาดพร้าวฝนตกไปปล่อยจ้าดีเจฝนไปปล่อยหรอแม่ฝนปล่อยนะมินนี่บอกว่าลงมาเลยค่ะดีเจวินผ้าก็ซักเสร็จแล้วเมื่อคืนตกมาเตอฟ้าตกมาเตอฝนตกมาใส่คนปากนักอย่างแจมมี่เนาะตกมาใส่คนชอบฮ้องเพลงอย่างบีการูนะนะแม่บีการูฟังโบกี้เลยอ้อหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับมาเพลงนี้ดีมากๆเลยมินนี่ต้องร้องแล้วนะมินนี่บีการูต้องร้องแล้วบีการู

0: ็นคนที่เสียงพร้อมมากเลยนะโบกี้เลออนเนาะเสียงมันมีออโต้จูนตลอดเวลานะพี่จีวินว่าการร้องเพลงของโบกี้เนี่ยคล้ายๆออปองศักดิ์นะเขาจะมีเสียงมีลูกคอมีลูกเอื้อนอะไรในเสียงของเขาอะใช่ไหมฮะตลอดเวลาเลยมันจะมีความคืออล็อกอะไรก็เพราะอะเหมือนเจินๆนะคือแค่แบบอ้าปากมันก็พอแล้วอะไรเงี้ยนะฮะคือลองฟังท่อนแรกของโบกี้เลออนนะเสียงก็จะมีออโต้จูนเหมือนมีลูกคอในตัวนะท่อนนี้นะ
1: ลมเลี้ยวล้อลอยสุดไกล
0: ไกล
1: หัวใจเปลี่ยวไปตามเม็ดชาย
0: เป็น
1: เท่าไรตอน
0: เป็นสไตล์การร้องสไตล์ของเขาเรียกว่าเจน Z Gen C นะแต่ว่าเอารูปแบบการร้องเพลงแบบ Gen Y มาผสมด้วยสำหรับโบกี้เลออนนะฮะเธอก็เป็นสาว Gen Y นะครับเอาละครับคุณสำหรับการติดตามรับฟังในรายการเดี๋ยวขอตัวกันก่อนนะครับ5 โมงครึ่งนะคืนนี้ไม่ได้จัดรายการวันเสาร์หยุดนะครับวันเสาร์หยุดใครที่ฟังอยู่ก็ฟังเพลงยาวๆกันไปก็จะมีเพลงในสไตล์ยุค90-2000ให้ฟังตลอด24 ชั่วโมงเลยนะครับเที่ยวบอกว่านางแต่งเพลงเองด้วยจริงดิแต่งเองด้วยใช่ไหมอย่างนี้คือคนที่มีความสามารถเนาะสำหรับโบกี้ไลนะฮะที่สุดดีสุดคือไม่มีเซลลูไลท์เลยไม่มีไขมันเลยนะฮะเอาไขมันไปฝากไว้ที่ไหนอะฮะมินนี่ก้อยฮะโบกี้ไลออนนะก้อยเนาะขอบคุณทรูดีแท็กด้วยนะฮะก้อยใช้ซิมดีแท็กหรอใช้โปรรายเดือนหรือโปรรายอะไรไอ้ก้อยใช้โปรเดือนเท่าไหร่ของดีแท็กของทรูอย่าลืมนะครับวันนี้มีหลายโปรโมชั่นแพ็กเกจให้คุณฟังเลือกกันนะครับทั้งเด็ดรายวันรายสัปดาห์รายเดือนของทั้ง True แล้วก็ D-Tag นะฮะให้คุณฟังได้เลือกกันหลากหลายแพ็กเกจเลยนะฮะอย่างเช่นใครที่ชอบดูโซเชียลต่างๆนะฮะก็ใช้เดือนเท่าไหร่กี่ร้อยอ่ะใช้มานานหรือยังรายเดือนใช่ไหมก็ได้ใช้ Vivo Zoom ไกลมากๆเลยนะฮะไปดูโทรศัพท์มือถือใหม่ได้ด้วยแล้วกันนะที่ศูนย์บริการ True D-Tag นะ

แต่ยี่ห้อไหนก็ตามแต่อ๋อเป็นโปรอลิมิตนี่ใช่ไหมโอ้ดีเลยโปรอลิมิต1,499ใช้มานานแล้วใช่ไหมโปรอลิมิตนี่คือข้อดีคือมันไม่จำกัดเน็ตเลยมันไม่มีเน็ตตัดอย่างของพี่เลิฟอะพี่เลิฟใช้โปรเท่าไหร่พี่เลิฟ399ใช่ไหม AAS ตอนนี้ดูบอลไม่ได้แล้วนะฮะดูบอลไม่ได้แล้วนะครับต้องอยู่ที่ร้านเพราะที่ร้านมี Wi-Fi เมื่อคืนก็ไม่ได้กลับห้องนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะที่ห้องเน็ตไม่มีเน็ตไม่ดีเน็ตซิมไม่ดีต้องอยู่ที่ร้านว่ามี Wi-Fi ต้องรอดูจนกระทั่งเกือบสว่างฮะดูบอลน่ะเออโอ้โหก็ลงทุนเพื่อจูนได้ตรงเลยนะเนี่ยนะฮะลงทุนมากเลยฝากทรูดีแท็กด้วยกันละกันยำปูม้า7ยอดด้วยกันละกันนะครับไปนัวไปแซ่บกันได้ที่ยำปูม้า7ยอดนะครับไปเรียกว่ารับของที่เลือกเป็นเสื้อสวยๆนะครับเป็นเสื้อจากในส่วนของพีฟ้าบุกครับนะของโคคาโคล่านะฮะฝากเลยกันละกันครับร้านเจียวด้วยฝากเจียวด้วยนะข้าวต้มบาดเดียวอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีร้านเจียวข้าวต้มบาดเดียวนะครับทั้ง2สาขาฝากใช้บริการสาขาแจ้งหลุยส์สันกำแพงครับและก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าใกล้สาขาไหนแวะใช้บริการได้เลยจ้าพี่ต้อมอะตอมบวกค้างบอกว่าดีเจครับที่สังกำแพงตอนนี้ท้องฟ้ามืดเลยทีเดียวมืดทึบเลยเหรอพี่ต้อยฝากพี่ต้อยวะพี่ต้อมฝากเช็คไอ้ 98.75 ด้วยนะครับเปิดแล้วนะเอาเครื่องส่งใหม่มาใส่แล้วเอาเครื่องส่ง1425ไปใส่เออไม่ใช่สิพี่ต้อมเขาฟังในออนไลน์เนาะฟังได้อยู่แล้วนะฮะพี่เดี๋ยวก่อนนะพี่มนพก็ได้พี่มนพส่งภาพแกงมานะพี่มนพครับว่างๆฝากกด FM 98.5 ว่าเสียงชัดเจนหรือยังตอนนี้เขาเปิดแล้วนะฮะจะเอาเครื่องไปซ่อมมานะฮะพี่มนพวันนี้มีแกงอะไรกินครับ

0: น่ากินจังเลย
1: แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะนี
0: ่อะไรครับ
1: ต้มอึ่งครับต้มยำอึ่ง
0: ต้มยำอึ่ง
1: วันนี้ตกทั้งวันเลยก็เลยต้มยำอึ่งตัวเลยครับเป็นตัวเลย
0: ตัวบะเริ่มเทิมนะพี่นะ
1: น่ากินครับแต่ต้องต้มไม่เกลือนะครับต้องไม่เกลือแน่อร่อยเคยกินไหมครับนี่ต้มยำอึ่งแล้วก็ผัดนอ
0: เออต้มยำอึ่งแล้วก็ผัดนอนะฮะน่ากินจังเลย
1: ผัดไ
0: ข่โอ้นะพ่อครัวกับเชฟกระทะเหล็กแล้วเนี่ยนะฮะเชฟกระทะไหม้นะฮะโอ้ตายแล้วเชฟกระทะไหม้กำลังทำกับข้าวอยู่นะฮะพี่มานพนะฮะเอาแล้วครับคุณผู้ฟังเนี่ยก้อยส่งภาพจูนมาอีกแล้วนะฮะมินนี่ว่าใช้อันลิมิตเหมือนกันใช้ซิมทูเหรอลิมิตแท็กของเราอะมินนี่นะโปรอันลิมิตไม่ต้องโกรเน็ตหมดเนาะนะฮะเอาละครับมาปิดท้ายกันดีกว่ากับนักร้องเขาเรียกว่านักร้องที่มีเสียงออโต้จูนในตำนานสำหรับสาวคนนี้ครับเมื่อกี้เลออนเป็นเจนหลังใช่ไหมเจนนี้เธอมาก่อนการเลยเสียงที่มีลูกคอในตัวมีออโต้จูนในตัวลิเลียสรันรัตกันและกันปิดท้ายนะครับว่างแล้วช่วยยิงกลับด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเย็นนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปหาอะไรทานดีกว่าตอนนี้หิวแล้วนะครับบ๊ายบาย

You're listening to BP Radio Online Thailand. อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

0: สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
2: เพลงอะไรเนี่ย

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ไม่ถึง
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ LINE

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงสนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ084 045 6862เพลงเพลาะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio